0: ฟ้องศาลจังหวัดนนทบุรีในข้อหาขับรถขณะเมาสุราหรือเมาอย่างอื่นและกระทำประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหายตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นอย่างไรก็ตามช่วงค่ำวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าศาลจังหวัดนนทบุรีมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวนายยศธรชั่วคราวโดยให้ประกันตัวออกไปในวงเงิน 120,000 บาทเพื่อให้โอกาสได้ไปตกลงพูดคุยกับทางบริษัทประกันภัยในการเยียวยาชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้ง3รายและมาต่อที่ความเคลื่อนไหวและผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
1: เบาวิสตาสโมสรเก่าแก่แห่งเมืองปอร์โตในศึกลูกหนังพรีเมียร์ลีกโปรตุเกสกำลังเผชิญวิกฤตครั้งใหญ่เมื่อมีแนวโน้มต้องยุติการดำเนินงานในเร็วๆนี้หลังจากที่ไม่สามารถนำเงินเข้าบัญชีล้มละลายของเจ้าหนี้เพื่อชำระค่าใช้จ่ายประจำเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้ตามกำหนดโดยมาเรียคาริเซ่บารอสผู้ดูแลกระบวนการล้มละลายเปิดเผยว่าเบาวิสตาไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ประชุมเจ้าหนี้กำหนดไว้สำหรับการดำเนินกิจการต่อส่งผลให้มีการตัดสินใจเดินหน้าปิดกิจการทั้งหมดของสโมสรและสิ่งอำนวยความสะดวกโดยรอบรวมถึงกิจกรรมกีฬาทุกประเภทผลการแข่งขันฟุตบอลออสเวนคานประเทศสวีเดนออกไกด์เสมอยอร์เกเดน 0-0 คันมาเสมอมันโม 2-2 ผลการแข่งขันฟุตบอลไวเคาลิก้าประเทศฟินแลนด์มาริฮามแพ้ลาติ 0-2 ผลการแข่งขันฟุตบอลสโมสรกระชับมิตรคู่ที่น่าสนใจสปอร์ติ้งลิสบอนชนะสตราบูก 7-0ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส WTA ทัวร์ระดับ250คะแนนรายการบิดแพนด้าฮัมบูร์กยูโรเปียนโอเพ่น2026ที่เมืองฮัมบูร์กประเทศเยอรมนีประเภทหญิงเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายแอนนาบอนด้านักเทนนิสสาวชาวฮังการีมือ73ของโลกชนะโมยุกะยูชิจิมะคู่แข่งมือ110ของโลกจากประเทศญี่ปุ่น2เซตรวด 7-5 และ6-4 สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
2: อย่าเสียเวลาเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นแต่ใช้เวลาทุกนาทีให้คุ้มค่าไปกับการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเป็นกำลังใจให้ทุกคนกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

แม่ทัพภาคที่1นำกำลังพลและทุกภาคส่วนรวมพลังแห่งความจงรักภักดีร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติณ อ่างเก็บน้ำพระหงดินกาญจนบุรีมอบหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่1เดินหน้าร่วมปลูกป่า 74,000 ไร่บริจาคโลหิต 740,000 ซีซีและซ่อมบ้านเรือนผู้ยากไร้74หลังถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ 74 พรรษา 28 กรกฎาคม 2569 ปลัดกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดกำชับคงความพร้อมทุกมิติยกระดับการปฏิบัติภารกิจพิทักษ์อธิปไตยและดูแลความปลอดภัยประชาชนผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายกคณะลงพื้นที่ทัพภาค2ตอกย้ำความพร้อมรบ3มิติบกเรืออากาศกรณีกัมพูชาหากยั่วยุพูดคุยอาจไร้ประโยชน์อุตุเตือนพื้นที่ภาคเหนืออีสานตะวันออกและภาคใต้เตรียมรับมือฝนรอบใหม่ตั้งแต่บัดนี้ถึง25กรกฎาคม2569สเปนต้องฉลองแชมป์ฟุตบอลโลกท่ามกลางคลื่นความร้อนระลอก3อุณหภูมิพุ่งเกิน40องศาบางที่อาจแตะ45องศาสหรัฐถล่มอิหร่าน9คืนติดต่อกันเป้าหมายทำลายขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านขณะที่ทหารอเมริกันเสียชีวิตเพิ่มพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนวันนี้วันอังคารที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับผมณัฐฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานเช่นเคยนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนพัฒนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐพร้อมด้วยคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรทักทายคุณผู้ฟังด้วยบทเพลงคุ้นหูอมตะข้ามกาลเวลานะครับเทียนมีมี่
0: เทียนมีมี
1: ่ฮะ
0: หวานป่านน้ำผึ้ง
1: เอาวันนี้มีนัยยะสำคัญที่เราเปิดเพลงนี้นะต้องให้เครดิตนะครับกับทีมงานของเราด้วยเนี่ยนะครับนั่งยิ้มอยู่ข้างนอกเนี่ยนะฮะ
0: คุณบุญส่งเนี่ยนะ
1: คุณบุญส่งบุญประเสริฐนะครับวันนี้ก็ตั้งใจที่จะเปิดเพลงนี้นะครับเพราะว่าไม่ใช่เกี่ยวข้องกับเรื่องของช่วงนี้มีตรุษจีนศาสตร์จีนแต่อย่างใดนะครับ
0: ครับ
1: เป็นมาจากการที่นายกรัฐมนตรีท่านไปเยือนประเทศจีนแล้วก็ในการเลี้ยงข้าวกลางวันนะครับ
0: เลี้ยงอาหารกลางวันเมื่อวานเนี่ย
1: นายกรัฐมนตรีจีนเมื่อวานเนี้ยนะคร
0: ับ
1: เขาก็มีการร้องเพลงกันนายกรัฐมนตรีก็ร้องเพลงนี้นะครับเทียนหมี่มี่นะฮะ
0: หวานเจี๊ยบ
1: นักข่าวไปถามนะแล้วก็หลายสื่อเขาก็แซวว่าคุณสุธีคุณผู้ฟัง
0: ครับ
1: นะเขาบอกว่าเบื้องหลังไม่หวานเนี่ยนะฮะก็สื่อถึงมิตรภาพแล้วก็ความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยแล้วก็จีนเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ในการเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการซึ่งก็เป็นสีสันนะครับแล้วก็เป็นความอบอุ่นซึ่งการเดินทางเยือนของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันหลากหลายบันทึกข้อตกลงเลยทีเดียวรวมถึงเรื่องของการค้าการขายเรื่องของการผลักดันเศรษฐกิจความร่วมมือระหว่างกันด้วยนะครับ
0: การเจรจาเป็นไปได้ด้วยดีก็เพราะว่ามีบรรยากาศที่ชื่นมื่นแบบนี้นี่เองนะ
1: ถูกต้องครับ
0: ครับมันเป็นเทคนิคใช่ไหม ครับ
1: ครับ
0: นี่คือบรรยากาศนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังเช้าวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะฮะที่แวะเข้ามารับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ในขณะนี้ด้วยนะครับทักทายคุณสวัสดิ์ชาดาคุณดวงรักหนองบัวล่างนะครับคุณนิตยาบางกรวย
1: คุณนิ่มจันทสิงห์นะครับคุณโอ๊ตไฮโรก็ทักทายเข้ามาแล้วแล้วก็มีอีกหลายท่านเลยทีเดียว
0: รัตนาสิงห์นะครับ
1: ครับผม
0: คุณหนูนาหมื่นราชาแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงเมื่อวานนี้มีคนส่งภาพคลิปวิดีโอในขณะที่รับฟังผ่านทุกบาทคุ้มค่าด้วยธานินวิทยุ
1: วิทยุเลย
0: รุ่นเก่าๆเนี่ยนะฮะก็ยังติดตามฟังอยู่นะครับมาดูข่าวคราวกันในวันนี้นะครับเมื่อวานนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีจักรพงษ์หอมไกรลาศเป็นประธานเชิญอาหารพระราชทานเมนูก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟข้าวมันไก่สเต็กนักเก็ตขนมโตเกียวสตรอเบอรี่โยเกิร์ตไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนคณะครูแล้วก็เจ้าหน้าที่โรงเรียนวัดจันทร์สโมสรกรุงเทพมหานครนะครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมนี้

0: ซึ่งที่ผ่านมามีผลงานที่น่าภาคภูมิใจนะครับก็คือผลการเรียนของนักเรียนผ่านตามมาตรฐานของสถานศึกษาระดับยอดเยี่ยมโดยผลทดสอบทางระดับการศึกษาระดับชาตินะครับขั้นพื้นฐานของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ2ปีซ้อนด้วยกัน
1: โอ้
0: เนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็นอกจากนี้นะครับความโดดเด่นทางด้านกีฬาเนี่ยก็ไม่แพ้ใครนะครับเพราะว่านักเรียนก็ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันฟุตซอลในหลายรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลชนะเลิศอันดับ1ในการแข่งฟุตซอลเยาวชนกฟผ.เนี่ยนะครับของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือประจำปี2568มีเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลชายเนี่ยนะครับอายุ12ปีในการแข่งขันนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งที่36ช้างน้อยเกมนะครับเมื่อปีที่ผ่านมานี่เองครับ
1: กรุงเทพมหานครก็มีการจัดแข่งขันกีฬาอยู
0: ่
1: เป็นประจำนะครับโรงเรียนนี้ก็เป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่โดดเด่นมากเลยนะครับ
0: ครับ
1: ก็ชื่นใจแทนลูกๆทุกคนผู้ปกครองเห็นแล้วก็ชื่นใจเนาะ
0: ชื่นใจครับ
1: โอ้ได้รับอาหารพระราชทานตั้งแต่เด็ก
0: ๆน่ารักมากนะครับอาจารย์สุ
1: รีครับใช่ครับ
0: โบแดงกระโปรงแดงเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นน้องๆอนุบาลนะครับ
1: ใช่เลยครับ
0: ครับ
1: ไปดูเมื่อวานนี้อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่วัดน้ำจั่นอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีครับนายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาท่านไปเป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี1พระราชทานจำนวน 174,735 กิโลกรัมแก่ราษฎรและก็เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดลพบุรีจำนวน666คนครับเพื่อให้มีเมล็ดพันธุ์ข้าวนำไปเพาะปลูกในฤดูกาลใหม่ไว้บริโภคในครัวเรือนนะครับแล้วก็จำหน่ายสร้างรายได้ซึ่งอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนี่นะครับประสบอุทกภัยครอบคลุมพื้นที่เสียหายเนี่ย 11,649 ไร่เลย
0: ครับก็ทั้งนี้นะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนานะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาผลิตพันธุ์ข้าวเพื่อเป็นการสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบกับภัยพิบัติการพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี1ในครั้งนี้นะครับผลิตโดยโครงการพันธุ์ข้าวพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนจังหวัดเชียงรายและโครงการทหารพันดีค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสจังหวัดพิษณุโลกครับ
1: ครับนี่นะฮะก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับ
0: ครับ
1: ไปดูการเตรียมความพร้อมสำหรับงานโครงการหลวง57นะครับ
0: ครับ
1: ที่ห้องประชุม606สนามเสือป่าสำนักพระราชวังกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานโครงการหลวง57ภายใต้แนวความคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองนะครับ The Blooming Legacy of Royal Flora นะครับซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคมเดือนหน้านี้นะครับ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวงน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงรวมไปถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการหลวงมาอย่างต่อเนื่องและเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยครับ
0: ครับก็ที่ประชุมนะครับได้มีการรายงานความพร้อมในทุกด้านทั้งเรื่องของการเตรียมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะครับพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองซึ่งนำเสนอจุดกำเนิดการพัฒนาและผลสัมฤทธิ์ของการวิจัยนะครับพร้อมทั้งมีการจัดแสดงพันธุ์พืชพระราชทานที่สำคัญอย่างเช่นกุหลาบควีนสุธิดากุหลาบควีนสิริกิติ์ดอกเอลเดไวท์เนี่ยนะฮะแล้วก็เฟิร์นรัศมีโชติทั้งยังมีการสาธิตการประกอบอาหารจากวัตถุดิบโครงการหลวงพร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับแล้วก็มีกิจกรรมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมการแสดงดนตรีของนักเรียนนักศึกษาแล้วก็พลาดไม่ได้นะครับการจำหน่ายผลิตผลแล้วก็ผลิตภัณฑ์โครงการหลวงซึ่งมากกว่า 3,000 รายการเลยทีเดียวครับ
1: ครับเป็นงานที่น่ามีโอกาสไปดูไปชมจริงๆนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ไม่นานนี้แล้วนะครับอีกงานหนึ่งเมื่อวานนี้นะครับซึ่งก็มีการแถลงข่าวนะครับงานสายน้ำแห่งชีวิตร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์นะครับที่พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวถนนหลานหลวงเขตพระนครนะครับเมื่อวานมีการแถลงข่าวการจัดกิจกรรม

0: สายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยนายอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเปิดเผยนะครับว่ากิจกรรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่24กรกฎาคมนี้นะครับไปจนถึง31กรกฎาคมนี้ที่สวนสาธารณะป้อมมหาการและก็พื้นที่คลองสายสำคัญในเขตพระนครก็ได้แก่ถนนคนเดินคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาแล้วก็คลองหลอดวัดราชบพิตรครับ
1: ก็ล้วนเป็นคลองสายสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็เป็นการสืบสานพระราชปณิธานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมแล้วก็การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับพลาดไม่ได้คุณผู้ฟังครับไฮไลท์เนี่ยเขาจะอยู่ในช่วงของวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนะครับก็คือพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์สำคัญครั้งแรกนับตั้งแต่การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เลยทีเดียวครับ
0: ครับโดยจะนิมนต์พระภิกษุสงฆ์เนี่ยนะครับรวม225รูปนะครับแบ่ง3เส้นทางสายน้ำสายละ75รูปประกอบด้วยคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบแล้วก็คลองเปรมประชากรพระภิกษุทั้งหมดเนี่ยนะครับจะล่องเรือมาบรรจบกันที่ประรำพิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการเพื่อประกอบพิธีสงฆ์แล้วก็ให้พรแก่ประชาชนนะ
1: ครับ
0: ได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระราชาคณะและพระเถรานุเถระจากวัดสำคัญนะครับเช่นวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดสเกตราชวรมหาวิหารวัดไตรมิตรวิทยารามวัดพระเชตุพนวิบูลย์มังคลารามและวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นต้นนะครับเนี่ยฮะ8วันนะ
1: ก็ตลอด8วันของการจัดงานนะครับพี่น้องประชาชนก็จะได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนามีการรับชมนิทรรศการชีวิตที่สะท้อนคุณค่าของสายน้ำไทยนะครับสายน้ำกับวิถีชีวิตของคนไทยอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังครับปฏิเสธไม่ได้ว่ากลมเกลียวไปวิถีชีวิตเดียวกันเพราะอยู่กันมาแบบนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งภายในงานก็จะมีการจัดในเทศกาลนี้ด้วยเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตลาดชุมชนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ในเรื่องของประโยชน์นะครับที่สืบสานวิถีริมคลองที่มีมานานกว่า2ศตวรรษนะครับก็มากกว่า200ปีด้วยกันนะฮะซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐนะครับหน่วยราชการในพระองค์กรุงเทพมหานครกองทัพสำนักงานตำรวจแห่งชาติภาคเอกชนและประชาชนก็ร่วมกันด้วยครับ
0: ครับวันที่26
1: ครับ
0: กรกฎาคมนี้ไปเจอกันได้เดี๋ยวผมจะไปในงานนี้ด้วย
1: อ๋อนี่นะครับ
0: เนี่ยครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ยังมีกิจกรรมที่กองทัพบกจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรตินะครับรวมพลังนักศึกษาวิชาทหารจัดกิจกรรมเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้าน44ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เมื่อวานนี้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกท่านไปเป็นประธานเปิดกิจกรรมนะครับโดยนำกำลังพลพร้อมด้วยนักศึกษาวิชาทหารในพื้นที่ส่วนกลางกว่า 2,000 นายครับประกอบพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและก็ถวายพระพรชัยมงคลก่อนที่จะร่วมร้องบทเพลงสรรเสริญพระบารมีแสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับ
1: ครับก็ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดนะครับผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะผู้บัญชานะครับท่านก็เยี่ยมชมการถ่ายทอดสดการจัดกิจกรรมจากศูนย์ฝึกแล้วก็หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารทั้ง35แห่งเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยที่โดมวรรณสมิทธ์เนี่ยเขาเป็นส่วนกลางขณะที่ทุกกองทัพภาคนะครับทั่วประเทศศูนย์ฝึกหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาก็จัดกิจกรรมพร้อมกันด้วยนะครับ แล้วก็เปิดโดยพร้อมเพรียงกันนะครับทั่วประเทศนะครับผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาท่านก็ไปดูว่าในภาพรวมนะครับการจัดกิจกรรมทั่วประเทศเป็นอย่างไ
0: ร
1: แล้วก็มีการเยี่ยมให้กำลังใจนะครับแก่นักศึกษาวิชาทหารรวมถึงกำลังพลประชาชนที่ร่วมกันบริจาคโลหิตเนี่ยนะครับซึ่งนอกจากนี้นะครับผู้บัญชาการทหารบกยังได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคจากโรงเรียนเทพศิรินทร์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรแล้วก็มีในส่วนของโรงเรียนหอวังโรงเรียนลาซานเนี่ยนะครับให้แก่ผู้แทนกองกำลังบูรพาและกองกำลังสุรนารีเพื่อนำไปมอบเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนด้วยครับ
0: ครับด้านกองทัพภาคที่2ก็มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสอันสำคัญนี้ด้วยนะครับเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้าน44 ที่สโมสรร่วมเริงไทยค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาโดยมีพลโทวีรยุทธรักษีแม่ทัพภาคที่2พร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยนะครับซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพภาคที่2จิตอาสาพระราชทานแล้วก็นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงร่วมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะครับการบริจาคโลหิตเพียง1ถุงเนี่ยประมาณ350ถึง450ซีซีสามารถนำไปแยกส่วนประกอบแล้วก็ช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยที่กำลังวิกฤตได้ถึง3ชีวิตเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นการต่อชีวิตให้กับผู้อื่นแล้วก็ยังเป็นการช่วยกระตุ้นให้ไขกระดูกของผู้บริจาคเนี่ยสร้างเม็ดเลือดใหม่ที่แข็งแรงขึ้นนะ
1: ครับ
0: ทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วยครับ
1: ครับก็จากกองทัพภาคที่2นะครับมาดูกองทัพภาคที่1กันบ้างมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของกองทัพภาคที่1เนี่ยมีการจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 74,000 ไร่นะครับมีโครงการซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับผู้ยากไร้และทหารกองประจำการรวมทั้งหมด74หลังและกิจกรรมบริจาคโลหิต740,000 ซีซีนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ท่านเป็นประธานในพิธีมอบพันกล้าไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติที่อ่างเก็บน้ำพระหุงนะครับในพื้นที่อำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีด้วยครับ
0: ครับอ่างเก็บน้ำพระหุงดินนะ
1: ครับ
0: ที่ตำบลหนองฝ้ายนะครับโอกาสนี้แม่ทัพภาคที่1ก็ได้นำกำลังพลและก็ส่วนราชการในพื้นที่ถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์มอบพันกล้ามไม้ให้กับผู้บังคับหน่วยและหัวหน้าส่วนราชการที่ร่วมกิจกรรมพร้อมกับปลูกต้นรวงพึ่งไถชีวิตโคกระบือจำนวน74ตัวแล้วก็ปล่อยพันปลาจำนวน 74,000 ตัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในพื้นที่อ่างเก็บน้ำพระหงดินซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริครอบคลุมพื้นที่11จังหวัดเมื่อวันที่3เมษายน2565เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำหลักในการเพาะปลูกแล้วก็ช่วยบรรเทาการขาดแคลนแหล่งน้ำในพื้นที่เพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืนครับ
1: ครับก็ตามภาพที่ปรากฏในขณะนี้นะครับคุณสมโพจน์ได้มีการไล่เลียงภาพขึ้นมานะครับเป็นภาพบรรยากาศของการจัดกิจกรรมในภาพรวมเมื่อวานนี
0: ้
1: นะครับที่ผ่านมาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเอาไปต่อเนื่องกันดีกว่าไปดูภารกิจที่ในส่วนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกันบ้างเนี่ยนะครับก็มีการขับเคลื่อนเรื่องของความมั่นคงการประสานงานความร่วมมือกับหลากหลายหน่วยงานด้วยกันเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้นะครับพลเอกชัยพฤกษ์รุ่งประภัสเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรท่านเดินทางเข้าพบนายชัชชาติสิริพันธ์นะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานครมีการหารือข้อราชการด้านความมั่นคงในพื้นที่เมืองหลวงเนี่ยนะครับก็กำหนดประเด็นเร่งด่วนที่เป็นภัยต่อความมั่นคง2เรื่องหลักที่จะต้องขับเคลื่อนร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมครับ
0: เรื่องแรกก็คือปัญหาแรงงานต่างด้าวและอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งครอบคลุมไปถึงปัญหาทุนเทาคนต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมไปถึงปัญหาการออกสูติบัตรและการจดทะเบียนบุตรโดยมิชอบด้วยกฎหมายครับที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับถือเป็นเรื่องสำคัญต่อความมั่นคงของเมืองไทยเราเลยนะครับ เรื่องที่สองก็คือปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาที่กัดกร่อนเยาวชนแล้วก็สังคมไทยโดยที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ดำเนินการอยู่แล้วนะครับแต่หากมีการบูรณาการการทำงานร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรทั้งในมิติของการข่าวและการสนธิกำลังก็จะทำให้การแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพและเกิดสัมฤทธิผลมากยิ่งขึ้นครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับของเมื่อวานนี้ล่าสุดที่ผ่านมาเลยทีเดียวนะครับไปดูกันที่เรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันต่อนะครับเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันนะครับพลเอกพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสถานการณ์ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับพร้อมคณะท่านลงพื้นที่ไปที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ศรีสะเกษมีการติดตามตรวจเยี่ยมสถานการณ์ด้านความมั่นคงแนวชายแดนนะครับซึ่งในพื้นที่ก็มีทางด้านของรองผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีท่านในการต้อนรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับท่านก็ไปดูแล้วก็ไปรับฟังในเรื่องของข้อเสนอแนะไปดูเรื่องของปัญหาข้อขัดข้องต่างๆของผู้ปฏิบัติงานจริงนะครับเพื่อจะนำไปพัฒนาแล้วก็สนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นการยกระดับให้ดีมากยิ่งขึ้นต่อไปนะครับซึ่งโอกาสนี้ท่านก็ได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญ แก่ผู้แทนกำลังพลของกองกำลังสุรนารีจากหน่วยเฉพาะกิจที่1ในพื้นที่เขาสัตตโสมจังหวัดศรีสะเกษและหน่วยเฉพาะกิจที่4ในพื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีสร้างขวัญกำลังใจจากให้ในการปฏิบัติหน้าที่นะครับให้กับผู้ปฏิบัติงานท่ามกลางสถานการณ์ที่ท้าทายครับ
0: ผู้บังคับบัญชาไปเยี่ยมให้กำลังใจนะครับผู้ใต้บังคับบัญชาก็มีขวัญมีกำลังใจนะครับ
1: ครับ
0: เพราะท่านเน้นย้ำในเรื่องของหลักการปฏิบัตินะครับ3หลักปฏิบัติก็คือการรักษาความปลอดภัยของกำลังพลและยุทโธปกรณ์การบูรณาการข้อมูลเพื่อป้องกันความสูญเสียและก็การปฏิบัติภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและกฎการใช้กำลังอย่างเคร่งครัดรัฐบาลกระทรวงกลาโหมและผู้บังคับบัญชาทุกระดับยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมดูแลสิทธิสวัสดิการของกำลังพลอย่างเต็มที่ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงในทุกมิติครับ
1: ครับก็ท่านก็กล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่าครั้งนี้เรามีความพร้อมมากกว่า2ครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าปัจจุบันเราอยู่ในพื้นที่สูงที่เรายึดครองได้นี่นะครับด้วยศักยภาพกองกำลังทางบกทางเรือแล้วก็ทางอากาศก็สามารถที่จะประสานการทำงานร่วมกันได้นะครับทั้งนี้ก็ขอให้มีความมั่นใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาวุธเรื่องของฐานที่มั่นแล้วก็บุคลากรสำหรับการปฏิบัติการร่วมของทั้ง3ฝ่ายนะครับทั้งนี้ประเทศไทยยังคงเดินหน้านะครับตามหลักสันติวิธีโดยไม่มีนโยบายยั่วยุพร้อมรักษาอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มกำลังยังคงยึดนะครับตามถ้อยแถลงในการวางกำลังการควบคุมพื้นที่ที่จำเป็นและในอนาคตหากกัมพูชามีความไว้เนื้อเชื่อใจกันก็ค่อยมาคุยกันเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่รู้เมื่อไหร่ท่านว่าอย่างนี้เนี่ยนะฮะเพราะวัดณปัจจุบันนี้ก็ยังพบการยั่วยุกันอยู่เนี่ยนะครับ
0: ครับยั่วยุไม่ใช่ยั่วยวนนะ นะครับขณะที่ชายแดนด้านภาคตะวันออกนะครับพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเรือเอกณัฐพลเดี่ยววานิชรองปลัดกระทรวงกลาโหมก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเพื่อรับทราบการปฏิบัติงานความพร้อมของกำลังพลยุทโธปกรณ์ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากหน่วยกำชับคงความพร้อมทุกมิติยกระดับการปฏิบัติภารกิจอธิปไตยรักษาอธิปไตยดูแลประชาชนให้มีความปลอดภัยครับ
1: ครับคงต้องล่ำลากับบรรยากาศนี้แล้วนะครับเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ต้องลาแล้วครับ
0: นี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้านี้ผมสุธีสุขสากล
1: ณัฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: โลกใบนี้มันมีไว้เหยียบไม่ได้มีไว้แบก
3: E-spiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา8นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับมีข่าวเด็ดประเด็นร้อนที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้ง

0: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุงศรีออโต้ใกล้บ้าน
4: City's tense, so get low. All right, okay. Through the city, queen, yeah. All right, okay.
5: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: ประชุมครม.เช้านี้ต้องจับตาไปที่ประเด็นการปรับเกณฑ์ใหม่ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีแอมไซยาไนด์รวมทั้งก่อติดคดีชาวต่างชาติล่อลวงเด็กชายวัย14ปีล่วงละเมิดทางเพศกลางทะเลหาดป่าตองติดตามกับคุณยศวัฒน์พงศ์ประภาสครับ
8: วันนี้เวลา 10:00 นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์วาระสำคัญการปรับเกณฑ์ใหม่ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13:00 นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดงานไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 13:30 นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีจะไปลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าประเภทชุดสังฆทานและชุดทยธรรมที่ย่านเสาชิงช้าเขตพระนครเนื่องจากใกล้ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาแล้วในขณะที่สสส.แถลงข่าวโครงการฤดูกาลฝึกสติรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาประจำปี2569 90วันชาเลนจ์เก็บแต้มชีวิตที่ดีกว่าเวลา 9:00 นที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา10เป็นโจทยื่นฟ้องแอมไซยาไนด์ในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนซึ่งเป็นคดีที่5ที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลจากการที่จำเลยก่อเหตุใช้สารพิษไซยาไนด์ในอาหารหรือเครื่องดื่มของผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นแม่ค้าขายผักและก่อติดคดีชาวต่างชาติล่อลวงเด็กชายวัย14ปีมาล่วงละเมิดทางเพศกลางทะเลหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตซึ่งตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แล้วและเตรียมนำตัวส่งศาลวันนี้ซึ่งพบหลักฐานเป็นภาพเด็กชายจำนวนมากในโทรศัพท์มือถือซึ่งเตรียมขยายผลต่อไปยศวัฒน์พงศ์ประภาสรายงานครับ
7: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าโครงสร้างส่วนหนึ่งของน้ำพุอาบอนกาดอนในเมืองซิวดัดโรดิโกของจังหวัดสลามังกาทางตะวันตกเฉียงเหนือของสเปนได้เกิดพังถล่มลงมาในขณะที่ผู้คนจำนวนมากออกมาเฉลิมฉลองการคว้าแชมป์ของทีมชาติสเปนในศึกฟุตบอลโลก2026ที่พึ่งสิ้นสุดลงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืน30นาทีวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังจากมีคนหลายคนปีนขึ้นไปเพื่อฉลองชัยชนะทำให้เด็กชายวัยเพียง13ขวบเสียชีวิตขณะที่มีเยาวชนอีก2คนได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเนื่องจากต้องสงสัยว่ากระดูกขาหัก
9: มีน้ำใจให้อภัยถ้อยทีถ้อยอาศัยสังคมไทยจะน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 9:00 นอิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลขอเชิญประชาชนที่มีสุขภาพแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันศุกร์ที่24กรกฎาคม2569เวลา 9:30 นถึง 14:00 นณโถงชั้นจีอาคารเบญจรังสฤทธิ์ททบ
11: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: จงเติบโตเป็นคนในแบบที่ตัวเองชอบไม่ใช่แบบที่คนอื่นชอบ
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้ EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และ hey goodie broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
4: Hello, good morning!
5: สวัสดีจ้า
6: สวัสดี
4: ค่ะเช้านี้อยู่กับทีมอ่องบุ๊กโก้
5: สามหนุ่มสามมุมหรอ
4: สามหนุ่มสามมุมว่าเป็นทีมเบิร์นบุ๊ก
5: วันนี้เป็นทีมบุ๊กอ่อง
4: นะคะเป็นเรื่องราวของสามหนุ่มสามมุมต่างๆในเช้าวันนี้นะคะ
5: ใช่จ้า
4: ทุกคนนานที่อยู่ในรถตอนนี้ก็คือปลด EFM ฟังเลยวันนี้จะมีข่าวแซ่บๆข่าวและจะเป็นเรื่องราวที่หลายคนใส่ใจ
5: เคยเกิดอะไรขึ้นน่ะ
4: เรื่องราวของคุณเจนี่เทียนโพสุวรรณ
5: กับคุณใหม่รัชดิว
4: เธอเมื่อกี้ฉันเข้าไปห้องน้ำ
5: ทำไม
4: ไปรีคู่แหลกตู
5: ่แล้ว
4: ฝนไม่เรียกว่าฝนว่ะไถ่ฟีด
5: เออ
4: ไปเจอเรื่องราวของไทยรัฐลงนะไทยรัฐออนไลน์เอาเรื่องราวของพี่มดดำเล่าเหตุการณ์ที่คุณแม่ใหม่รัชดาสาดน้ำใส
5: ่ก็เมื่อวานนี้พี่มดดำเนี่ยเขาเล่าในข่าวใส่ไข่
4: เหนือสิ่งอื่นใด
5: เออ
4: ใต้นั้นคืออะไรรู้มะ
5: คืออะไร
4: แม่ใหม่รัชดาไปเม้นค่ะ
5: ว่าอะไร
4: เม้นว่าไม่มีอะไรนะคะแค่น้องอยากมาขอโทษที่ทำผิดกับพี่เมื่อก่อนแค่นั้นเอง
5: ว้าว
4: นี่ฉันแคปมาทันเลยเธอก่อนที่จะโดนลบ
5: ลบบอก
7: ลบไปแล้ว
4: ไม่ลบไม่รู้ว่าลบไม่ลบแต่ว่าฉันแคปก่อนละ
5: ดี
4: แคปก่อนละ
5: เธอทำดี
7: แคปท่าน
4: เ
7: ล
4: ยแคปเลยอ่ะ
5: มันมีข่าวขึ้นมาเกิดขึ้นว่าเฮ้ยมันมีการทะเลาะอะไรกันเกิดขึ้นหรือเปล่าในงานแต่งงานของณเดชน์ยาย่าอะไรแบบนี้ช่วงของ After Party อย่างเงี้ยระหว่างคุณเจนนี่เทียนโพสุวรรณกับพี่ใหม่รัชดาพี่เมื่อวานเนี้ยข่าวใส่ไข่เขาจัดใช่ไหมพี่รถเมย์ก็เลยถามพี่มดดำว่าเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ย
4: เธอเชื่อป่ะพี่มดดำไม่ได้อยู่ในงานแต่งของณเดชน์ยาย่าแต่ฉันรู้เลยว่ามีสายรายงานนางแน่นอน
5: ก็เขาสนิทกันหมด
4: ซึ่งสายในงานอ่ะฉันสามารถเขียนได้ด้วยว่ามีใครบ้างแต่ฉันไม่สามารถพูดตรงนี้ได
5: ้เขียนมา
7: อ๋อไม่พูดเขียนอย่างเดียว
5: ต้องเขียนสายรายงานนี้มีใครบ้าง
7: ตอนนี้กำลังเขียนอยู่นะฮะคุณผู้ฟัง
5: ใช่สิถูกต้อง
4: โอ้โหส่งคลิปยิ่งกว่า
5: ถูกต้อง
4: มาก
5: ถูกต้อง
4: เพราะว่าอาทิตย์อ่ะฉันไปถ่ายรายการคชาภากับคุณแม่มดดำ
5: เออ
4: ฉันก็เออกูนั่งรถตัวเองเลยค่ะ
5: เลิศ
4: นั่งรถคุณแม่เลย
5: เมาเลยมีคลิปเลยเหรอ
4: ไม่ใช่หมายถึงว่า เวลาเกิดเรื่องราวอะไรใครทำอะไรอ่ะจะมีคนแบบ
5: บอล
4: น
5: ี้
4: มาให้แม่ว่าเหตุการณ์มีอะไรเกิดขึ้นบ้างใครทำอะไรที่ไหนยังไงแต่ฉันไม่ได้เห็นคลิปนี้แต่ฉันพอเดาเรื่องได้ว่าใครเป็นสายรายงานให้คุณแม่สำหรับเรื่องราวนี้
5: อ่ะสรุปนะเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลายคนอยากรู้ละว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับเรื่องก็คือว่า after party คุณเจนนี่เขานั่งอยู่กับคุณพลอยเชอร์มานเขาก็นั่งกันอยู่ปรากฏว่าไปๆมาๆคุณพลอยเชอร์มานลุกไปไหนไม่รู้ก็เหลือคุณเจนนี่เนี่ยนั่งอยู่คนเดียวพี่เซงพี่เซงก็คือคนที่ไปเจอณเดชน์ใช่มั้ยเธอ
4: เซงขอนแก่น
5: เซงขอนแก่นไงล่ะเซงขอนแก่น
4: อยากโทรศัพท์ไปสัมภาษณ์พี่เซงเลยเพราะอาทิตย์2อาทิตย์ก่อนไปขอนแก่นไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านนางมา
5: เจอนางไหม
4: โอ้จะในร้านเมาแฟตเลิศเลอเพอร์เฟกชวนไปมิสเตอร์ขอนแก่นสู้ตายอยาก DM แล้วแบบอยากโทรไปหาว่าเกิด
5: โฟนอินได้ไหม
4: อยากโฟนอินเพราะว่าพี่มดดำเล่าว่าคุณนายเซงไปชวนอ้าวหนู
5: เออ
4: นั่งคนเดียว
7: เหงาม
4: ันนั่งกับพี่ใหม่รัชชาสิพี่มดดำเล่าอันนี้คือต้องบอกว่า CR มาจากพี่มดดำเล่านะเออ
5: แล้วคือไม่รู้ว่าพี่เซงรู้ไหมว่าคุณใหม่รัชดาคุณเจนนี่เนี่ยข่าวมีเรื่องมีราวกันพี่มดใช้คำว่าเขาเสียกันอยู่

0: เสียเออเสียกัน
1: ก็อยู
0: ่เสียเหมือนกันอยู
1: ่
0: ก็คือเสียเหมือนคือไม่ถูกกันแล้วเขาว่าจบกันมานานคือแต่ก่อนเขาดูแลกันเหรอเธอ
1: เขาเป็นผู้จัดการส่วนตัวให้กันจ้ะ
0: เห็นไหมล่ะ
1: เขาเสียเหมือนติงกันตอนนี้จ้ะแต่ก่อนหน้านี้เหมือนเขาดูแลกันอยู่
0: เขาดูแลกันแต่ก่อนนี
1: ้ใช่ซึ่งฉันจำได้ว่าประมาณ2ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขายังไม่ไปไหนมาไหนด้วยกันเลยนะเธอเพราะเขายังพี่ใหม่ยังทำผมให้เลยจริงๆอ่ะฉันก็ follow Facebook พี่ใหม่นะเราควรแบบถาม
0: กับพี่ใหม่ฉันไม่กล้าจริง
1: ทำไมอ่ะ
0: ฉันกลัว
1: แม่นางใจดี
0: นางใจดีกับฉันนางก็ดี
1: ใช่ป่าวไม่ใช่ส่งข้อความมานะ
2: ฟังอยู่เนี่ยหรอ
0: พี่ใหม่พร้อมจะพูดไหมล่ะ
1: ใน Facebook แม่เขาพูดคือเวลามีอะไรแม่แต่พี่ใหม่รัชดานี่นะเธอฉันพูดตรงๆนะเป็นคนตรงมาก
0: ใช
2: ่มีอะไรพูดเลย
1: มีอะไรสมมุตินะใช่ไม่ใช่นะสายส่งข้อความตรงนะเธออ
2: ๋อคือไม่ได้แบบพูดลับหลังไม่ได้ฝากใครมาพูดตรงๆ
1: ทำเลยทำเลยทำเลยฉันเคยรู้เรื่องนึงคือแบบมีคนพูดถึงนาง1 2 3 4คุณแม่เนาะคุณแม่แบบเอาไงคะแบบนิ่มๆนวลนะเอาไงคะเรื่องนี้จัดการไงดีคะอะไรอย่างงี้เลยนะเธออ่
0: ะฉันเล่าต่อก่อนนะ
1: ได้สิ
0: เล่าต่อก่อนนะไม่จบสักทีนะเรื่องนี้นะ
1: ดึงเสียให้ชั่วโมงนึงข่าวนี
0: ้เออไม่จบสักทีนะ
2: เสียเหมือน
0: พอเดินพอพี่เซงพาเจนนี่เดินไปถึงปั๊บเจอหน้าพี่ใหม่รัชดาปึ๊บพี่ใหม่รัชดาสาดน้ำใส่เลย
1: ไม่มีปี่ไม่คุยเลยหรอ
0: นี่พี่หมดเล่าแบบน
1: ี้โอ้โห
2: คือ
0: พี่หมดเล่าแบบน
1: ี้เออไง
2: ผมเดินมาไม่มีคุย
0: ไม่มีคุยสาดเลย
2: ก่อน
0: อันนี้พี่หมดน้ำเล่านะ
2: ว้าวโอ้โหโคตรโหดเลยอ่ะ
0: เนี่ย
2: แล้วเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในงานแต่งของพี่เด็กกับพี่ย่า
0: แต่เอาจริงก็น่าจะมีเรื่องของกึ่มๆด้วยไหม
1: เพราะมันเป็น after party
0: after party แล้วไงมันก็ต้องมีแบบการดื่มการดริงก์กันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ทั้งหมดทั้งปวงอ่ะแกทั้งหมดทั้งปวงเลยนะ
1: ทำไมเล่า
0: ฉันเป็นเด็กเนาะฉันก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากแต่ถ้าเป็นฉันอ่ะฉันจะอดทนเพราะมันคืองานแต่งงานคนอื่นเขาว่าแกเข้าใจฉันพูดไหม
1: ขออนุญาตนิดนึง
0: เออขออนุญาต
1: นะแม่ขออนุญาตพูดนะคือเรื่องราวอะเราไม่รู้ว่าต้นสายปลายเหตุมันเป็นยังไงแต่อย่างที่พี่อ่องพูดแหละเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจากตรงจุดไหน
0: เออคือเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรจนจุดไหนจนมันบานไปถึงตรงนั้นหรือเปล่าคือเราตอนนี้เรายังไม่รู้ความจริงแต่ถ้าถามนี่ถ้าเป็นนี่ก็จะไม่ยอมให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในงานแต่งงานคนอื่น
2: มันเหมือนแบบ
0: มันเป็นงานมงคลน่ะแกไม่บุ๊ก
1: ใช่ฉันกำลังจะบอกว่าขออนุญาตแม่นิดนึงก็คือก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรเหตุการณ์อะไรแต่ว่าแบบก็อย่างที่พี่อ๋องพูดแหละพอมันเกิดขึ้นในงานของมงคลสมรสคนอื่นเนี่ยคนอาจก็อาจจะพูดถึงได้แต่ฉันว่าน่าจะมีการส่งข้อความไปขอโทษหรือว่าไปอะไรกันแล้วล่ะฉันว่า
2: แต่เนื้อสิ่งอื่นใด
0: คือรักทุกคน
2: ทุกคน
0: พี่เจนนี่ฉันก็รักพี่ใหม่รัชดาฉันก็รัก
1: รักทุกคนแหละอ๋อพี่ใหม่รัชดามาคอมเมนต์ในโพสต์ของไทยรัฐตอน7ชั่วโมงที่แล้ว
0: ว่าอะไร
1: ก็ที่ฉันบอกไงว่าไม่มีอะไรนะคะแค่น้องอยากมาขอโทษที่ทำผิดกับพี่เมื่อก่อนแค่นั้นเองอันนี้ขออนุญาตอ่านตามที่พี่ใหม่มาเม้น
2: ครับ
1: แต่
2: ตอนนี้คือเหตุการณ์ที่พวกเรารู้กันก็คือมาถึงไม่มีการคุยอะไรกันแต่สาดเลยอะไรอย่าง
1: นี้อันนี้พี่มดดำเขาพูดฉันก็เราก็ไม่รู้เขาตามตานข่าวไงเราก็ต้องเอาในไต่หลายเพจจั่วหวงไงปะมดดำเจ้าเดิม กูเรื่องนี้แต่ทุกเรื่องมาจากแม่กูหมดทุกอย่าง
0: ไม่แต่จริงๆนะแกก็ไม่ค่อยอยากขยี้ข่าวนี้เท่าไหร่คือเราแค่มีความรู้สึกว่างานแต่งคนคนหนึ่งอ่ะมันควรมีแต่เรื่องดีๆอ่ะget feel ไหมเธอ
1: เข้าใจ
0: แต่มันเป็นข่าวดังอ่ะเราก็ต้องรายการเรามันเป็นรายการข่าวอ่ะ
2: ครับ
0: มันเป็นแฉอ่ะยังไงมันก็ต้องพูดแหละ
1: แ
0: ต่ทั้งหมดทั้งปวงอ่ะ
1: ไม่ได้อีก
0: ใช่แต่ทั้งหมดทั้งปวงอ่ะเราก็อยากให้คนจำภาพงานแต่งงานณเดชที่มีแต่ความทรงจำดีๆดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเรามองมุมนั้นนะคือเรารู้สึกว่างานแต่งมันเป็นงานมงคลน่ะเธอแล้วก็คน2คนเขาจะรักกันจนมาถึงวันนี้ได้อ่ะมันก็
1: คือเอาตรง
0: เอาจริงเอาจริงฉันก็น้ำท่วมปากนะคือมันก็พูดลำบาก
1: เพราะที่คืออยากทุกคนไปสนุกกันแหละพูดง่ายๆเถิดไม่อยากให้มีเรื่องเครียด
0: ไม่บุกยังไงมันคือคำว่างานแต่งงานเว้ย
1: ก็อย่างที่บอกแหละว่าก็คือในงานแต่งงาน after party คืออยากให้ทุกคนไปจอยในโมเมนต์ที่มีความสุขบ่าวสาวอ่ะที่ออกจะหมายความว่าอย่างนี้แล้วปิดไมค์เบรกก่อนไหมล่ะแล้วค่อยเมาไหมหรือไง
0: ไม่ฉันโอเคฉันโอเคกับเรื่องนี
1: ้ใช่แต่ก็เดี๋ยวเขาฉันว่าแต่เขาก็ออกมาเคลียร์เรื่องนี้มาพูดมาคุยกันแหละเนาะ
2: แต่เรื่องราวดีจากงานแต่งนี้ก็เยอะมากเช่นเดียวกัน
1: เยอะแยะ
2: เพราะว่าโอ้โหเห็นหลายเส้นเรื่องมากแล้วสนุกทั้งนั้นเลยแต่ละเส้นเรื่องนะครับ
1: ปิงปองไม่รีแคปงานหน่อยหรอฮะปกติเขาจะรีแคปงานเวลาไปงานใครเขาจะรีแคป
0: โทษนะคะนะอีเปยค่ะนั่นใหญ่เปยค่ะไม่ใช่อีปิงปองค่ะ
1: อีปิงปองก็ชอบรี
0: หรออ
1: ีปิงปองก็เคยรีงานค่ะรีแคปงานสงกรานต์ยีเอแคร์ครั้งหนึ่งโอ้โหที่นี้ไม่รีแคปละลูกรีแคปหน่อยไหม
0: ทั้งหมดทั้งปวงนะงานแต่งงานนะเดี๋ยวย่าเป็นอะไรที่แบบสวยงาม
2: ใช
0: ่ลดมาก
1: โอ้รถจริงๆชอบเลย
0: ชุดแต่งงานยาย่าสวยทุกชุด
1: แล้วเซอร์ไพรส์มาการมาของริซ่าอย่างเงี้ย
2: โอ้โห
0: ใช่ก็เมื่อวานนักข่าวไปสัมภาษณ์ณเดชน์ใช่ไหมล่ะเปิดซี
1: เปิดข่าวต่อเนื่องเลย
0: นักข่าวไปสัมภาษณ์ณเดชน์
1: ต่อเนื่องเลยตีหัวเข้าบ้านเลยดูสิทธิ์พงดูสิทธิ์โพพอก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาข่าวนี้ก่อน
0: เมื่อวานนี้ณเดชน์ไปออกงานแล้วก็
1: ให้สัมภาษณ์หรอที่อยู่ในงานนั้นใช่ไหม
0: ไม่ได้อยู่แต่ดูข่าว
1: ขอหน่อยขอข่าวหน่อยให้สัมภาษณ์ว่าประมาณ
0: น้ำท่วมเมื่อไหร่ได้เน
2: า
0: ะ
2: แต่ว่าดูอันนี้อยู่ที่พี่ณเดชน์ถ่ายรูปลงแล้วก็บอกว่าเพิ่งฟื้นครับน
0: ี่
2: เพราะว่าก็น่าจะต้องรีคอเวอร์กันหนักหน่วงอยู่เผลอๆหนักกว่าไฮล็อกที่เล่นอีกนะเพราะว่าดูใช้พลังงานเยอะมาก
1: เพราะว่าเราให้ดูแล้วไงว่าเมื่อวานคืออะไรที่เราคาดไม่ถึงเราได้เห็นเลยตอน after party ที่เด็กขึ้นไปกระโดดเต้นแล้วยายาก็ไปเต้นโอ้น่ารักอะชอบภาพนั้นจริงๆอะ my gosh
2: แล้วมีทุกโชว์อยากดูอะไรได้มีหมดนะครับในงานแต่งของพี่เด็กพี่ยาเนี่ยติดตามผ่าน IG story ก็เหมือนได้เข้าไปร่วมงานกับเขาแล้วเพราะว่ามีตั้งแต่ต้นยันจบเลย after party เหมือนได้อยู่ด้วยกันนะฮะ
1: อ๋อ
2: แล้วคือเมื่อวานแบบนักข่าวก็เข้าไปสัมภาษณ์พี่ณเดชน์เหรอ
0: ก็คือเมื่อวานพี่ณเดชน์เขาออกงานเขาทำงาน
1: เลยยายาก็ทำงานเลยนะ
0: ใช่
1: ยายากับณเดชน์เขาทำงานเลยล่ะเมื่อวานเนี้ยมันเป็นเรื่องราวแบบว่าหลังจากงานแต่งคือเขาก็ไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนแหละคือทำงานเลยมีงานเลยอ่ะคู่นี้เขาถือว่าเป็นซูเปอร์สตาร์จริงๆนะ
2: พี่ณเดชน์พี่ยาม
1: ีแม้มีบทสัม
0: มไม่มีบทสัมนำทุ่มหางไม่เจอสักที
3: มีแต่ตอนแต่ง
2: ช่วงนี้งานแต่งมันคอนเทนต์เยอะไงคอนเทนต์เยอะต้องค่อยๆทยอยลง
0: ณเดชน์เขาเล่าประมาณว่าก็ดีใจที่ลิซ่ามานี่แหละดีใจที่ลิซ่ามาแล้วก็ลิซ่าก็มาเป็นแขกของน้องยาย่าอะไรแบบนี
1: ้เพราะเขาเป็นหลุยส์ตองเหมือนกัน
0: ใช่นี่ไงเสร็จสิ้นงานแต่งแล้ว3รอบแบบสมบูรณ์แบบณเดชน์บอกว่ายังคุยกับน้องยาย่าอยู่เลยว่าจริงๆแล้วงานที่3รู้สึกเป็นงานที่สนุกที่สุดแล้วผมเชื่อว่าทุกคนก็สนุกมันเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงได้สนุกไปเบอร์นั้นหลายคนแซวว่าเป็นงานแต่งแห่งปีณเดชน์บอกว่าเราดีใจที่ได้มีโอกาสเลี้ยงขอบคุณทุกๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมเดินทางมากับพวกเรา2คนมันเป็นอีก1สเต็ปมันเป็นอีกหนึ่งแชปเตอร์ในชีวิตที่ผมกับน้องมีและอยากจะมอบค่ำคืนงานแต่งนี้ให้กับทุกคนนี่วันนั้นลิซ่าก็มานะลิซ่าให้เกียรติมางานเป็นแขกของน้องยาย่าครับเขามาร่วมยินดีกับเราทั้งสองคนก็ขอบคุณมากผมก็ตื่นเต้นไม่เคยเจอคิดว่าครั้งแรกลิซ่าก็น่ารักมากนะครับ
1: ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้น
0: ใช่แล้ว
1: แต่งที่แบบว่าเลิศ
2: สวย
1: คือต้นปีอันนี้คือถือว่าเป็นงานแต่งกลางปีของเราดาราซูเปอร์สตาร์เมืองไทยก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีส่วนเรื่องอื่นก็จะเป็นยังไงก็ต้องรอดูว่ามันเป็นยังไงบ้างอ๋อใช่สิ
2: แล้วของพี่บุ๊กปลายปีเลยไหมฮะ
1: เดี๋ยวโดน SMS นะเมื่อวานแม่ยังไม่รู้ใช่ไหม
0: ทำไม
1: เมื่อวานมีคำศัพท์ใหม่ที่จะลงโทษพิม
0: ว่าอะไร
1: คำสุภาพเขาว่า SMS
0: เพราะอะไรอ่ะ
1: สโมกเติม S
0: อุ้ยตายแล้วน่ากลัวมาก
1: พราะว่าทำไมรู้ไหมเพราะว่าเขาเชียร์บอลไงแล้วเขาติดอะไรนะอีติดสติ๊กเกอร์ที่หน้ามา
2: ติดสเปนครับติดทัตทูมา
1: ที่ยังแดงไม่หายเลยนะ
0: เธอเชียร์สเปนหรอ
2: ใช่ครับเมื่อวาน
0: ฉันเชียร์อาร์เจนเธออ ุ้
2: ยเสียใจด้วยนะครับ
1: เมื่อวาน
0: ใช่เสียใจมากแล้วอุตส่าห์ยื้อกันไปได้ถึงจบเกมไปเสียโอ้ย
1: ไม่เป็นไรฉันไปลงฉันมาว่าฉันไปลงสนามมาละก่อนที่จะพอฉันรู้ว่าเหลืออาร์เจนตินากับสเปนฉันไปศึกษาหาข้อมูลสำหรับกับหนุ่มสเปนและหนุ่ม
2: อาร์เ
1: จนตินามันละไปลองเดาะบอลไปลอง
0: เดาะยังไงเดาะไงเอ้ย
1: เอาหน้าเดาะนี้เลยแบบเล่นแบบ
0: งงเรียกงง
1: แล้วก็ตำแหน่งที่ฉันรักษาเป็นนายทวารนะ
0: อุ้ยตายแล้ว
1: รักษาประตู
2: แต่รักษาไม่ได้เลยนะรักษาได้ไหม
1: ก็ตอนที่เขาแทงข้างหลังคือเขาเรียกว่าอะไรฉีก
2: ตีตอนทะลุช่องมา
1: ฉันไม่ทันทั้งตัวเลย
0: แหมเออเธอปล่อยเข้าปล่อยบอลเข้าตลอดเลยอย่ารู
1: ้รู้ตัวทีมอ้าวบอลไปละ
2: โอ้โหโดนไปกี่ศูนย์ครับ
1: โอ้โหตอนนั้นคือจุดโทษคือ
2: ตุงตะข่าย
1: รักษาประตูไม่ทันเลยอ่ะ
2: โอ้ตุงตะข่าย
1: พี่ SMS นะ
2: ถามไงอยากรู้ไงว่าแบบพี่บุโกะเป็นนาย
0: ครับงานแฉล้มตั้งแต่ยังไม่ลงเรือเลยป่ะเฮ้ยทำไมพูดอย่างนี้กันน่ะนี่ล่าสุดเพิ่มลิสต์แขกรับเชิญแล้วนะพี่ใหม่ดิชดากับเจนนี่เทียน
1: ช่วงอัปเตอร์ปาร์ตี้
0: ช่วงอัปเตอร์ปาร์ตี
1: ้
0: นะครับอ่ะเดี๋ยวขอเบรกกันแป๊บนึงจ้า
1: จ้ากลับมาเดี๋ยวขอไปมอยๆเล็กนิดเล็กน้อยๆแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาหนอ
4: แฉข่าวเช้า
5: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิสและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโต
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
9: ระวังนะลูก
10: ค่อยๆวิ่งนะลูก
9: อย่าปีนสูงนะ
10: เดี๋ยวล้มนะลูก
11: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออมทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโตโต
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
6: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: แฉข่าวเช้า
5: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb และ Hey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
1: เนี่ยเห็นปะ
0: อะไรอ่ะ
1: เนี่ยข่าวใหม่มา
0: เมาแฟตเลยล่ะหลังไมค์เมาแฟตเลยล่ะพีมทำไมน้ำตาใสเลยวันนี้
2: ครับผมผมไม่รู้ว่าผมสามารถทำอะไรได้บ้างครับ
1: อ่านข่าวเลย
0: ไม่พิมพ์พูดได้ทุกเรื่องลูก
1: พิมแต่ทำไปทำได้หมดไม่ต้องเกรงเลย
2: ผมกลัวมากเลย
0: พูดได้พิมพูดได
2: ้ครับ
0: ใช่
1: แล้วพิมบอกว่าทีมจะเตรียมเรื่องตลกมาเล่าให้เราฟังด้วยนะ
0: ใช่ไหมล่ะ
1: เมื่อวานเล่าให้ฟังเงียบเป็นผีป่าสากทั้งประตูเลย
0: ขอเรื่องนึงก่อนขอเรื่องตลกเรื่อง
2: นะครับ
0: ขอเรื่องตลกเรื่อง
2: ขอเข้าข่าวก่อนได้ไหม
0: ไม่ได
1: ้ไม่เอาค่อยเข้าข่าวข่าวเปรี้ยวแฉจันทร์อังคารจำไว้เลยนะ
2: ครับ
1: อย่างมากเลยนะชั่วโมงละ2ข่าว
2: ไม่คือที่จะเข้าข่าว
1: มากกว่านี้พี่จะเครียดแล้วคนฟังจะด่าพีมเลยเพราะมันไม่ใช่ซิกเนเจอร์หนูอยากฟังข่าวไหมเยอะๆเป็นวันพุธ
2: พี่พีเค
0: ใช่อ่
2: านได้ฟังทั้งปึกเลย
1: นี่ถ้าหนูมาวันพุธจะยิ่งกว่านี้นะคะเนี่ยพูดไง
0: เอาล่ะแต่ก่อนเรื่องอื่นเหนือสิ่งอื่นใดนะ
2: ครับ
0: ฉันขออนุญาตวกมาประจบประแจงสอบพรลูกค้าก่อน
1: ได้สิ
0: มีเพลงหรือเปล่าม
3: ี
0: เปลี่ยนเพลงไหม
3: ไม่เปลี่ยนเพลงเดิม
0: ไม่เปลี่ยนเพลงใช่ไหมเดี๋ยวอ่านแป๊บนึงบุ๊กหานะบุ๊กหานะบุ๊กหาเดี๋ยวพี่จะอ่านก่อนนะ
13: Hey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ที่ลูกค้า 94% พึงพอใจเชื่อถือได้มีเลขใบอนุญาตจากคปภ.และมั่นใจได้กับประสบการณ์ด้านประกันภัยกว่า10ปีโดยเงินติดล้อเชี่ยวชาญด้านประกันทั้งประกันรถยนต์ประกันรถไฟฟ้าประกันเดินทางต่างประเทศพร้อมดูแลบริการ24ชั่วโมงบริการตั้งแต่ก่อนซื้อยันช่วยติดตามเคลมทักแชท LINE@hey goodie ได้ตลอดเลยนะครับเช็คเบี้ยฟรีเห็นราคาทันทีไม่เอาเบอร์เนี่ยไปโทรตื้อขายกวนใจแบบประกันเดิมๆประกันลดชั้น1เบี้ยเริ่มเพียง599บาทต่อเดือนมีสายด่วนเรื่องเคลมโทร1501ได้24ชั่วโมงประกันเดินทางไม่ต้องสำรองจ่าย IPO OPD ใช้ยื่นวีซ่าไม่ผ่านได้เงินคืนนะจ๋าอยากให้เปิดใจมาลองประกันแบบใหม่ชอบประกันเจ้าไหนแผนแบบไหนเลือกได้เองไม่กดดันจะซื้อเจ้าไหนเฮ้กูดีก็ยินดีดูแลตั้งแต่ซื้อยันเคลมคลิก heygoodie.com
2: ประกันที่ไว้ใช้ได้รายการดีติดรายการ
13: ไหนเพลงอ่ะไหนเพลงอ่ะพี่กวงไปไหนอ่ะ
1: พี่กวงกำลังวิ่งไปเอาเพลงอยู่
13: พี่กวงไปเอาเพลงหรอ
2: ไปแต่งเพลงใหม่ครับแล้วเข้ามาแล้ว
1: เป็นเวอร์ชั่นใหม่
2: แต่เฮ้กูดีดีมากเพราะว่าไม่โทรกวนไง
13: ใช่ไง
2: ใช่ไหมไม่โทรกวน
1: แล้วชอบเหมือนว่านางกลับมาน
3: างกลับมา
1: หาเราจริงๆ
13: กลับมาที่เดิมที่เราคุ้นเคย
1: เนี่ยเห็นไหมเฮ้กูดีเขารู้
13: ใช่
1: ว
13: ่
1: าไปอยู่ตรงไหน
13: ก็ไม่อุ่มแฮปปี้เท่ากับอยู่ที่นี
1: ่ใช่ welcome back ค
13: ่
1: ะเห็นไหมล่ะเฮ้กูดีเธอยังไม่รู้ใช่ไหมเราต้องเต้นของเฮ้กูดีพี
2: ่โอ้คือเดี๋ยวเรารอเพลงก่อน
13: รอเพลง
2: รอเพลงก่อน
1: กันบ้าน
13: ระหว่างรอเพลงนะซื้อของออนไลน
2: ์ครับ
13: รีวิวกันไหม
2: รีวิว
13: โอ้ยฉันก็รีวิวว่ะ
2: เดี๋ยวนี้ผมรีวิวยันอาหารแล้ว
13: เพราะอะไรรู้ป่ะอุ้ยฉันแตะตัวพิมพ
1: ์ได้เลย
13: ฉันเผื่อแตะตัวพิมพ
2: ์ได้เลย
13: เพราะอะไรรู้ป่ะ
1: ครับ
13: เพราะว่าในแอปที่ฉันซื้ออะถ้าเกิดรีวิวอะจะได้พอยเพิ่ม
1: จริง
13: และฉันจะได้เก็บคูปองเพิ่มฉันเลยรีวิวฉ่ำเลยส่งดีส่งเร็วฉันรีวิว5ดาวเลย
1: เขาก็ให้เขาก็ให้คูปองเราเพิ่ม
13: ส่งน้อยส่งช้าส่งอะไรฉันก
1: ็ล่าสุดฉันทำอะไรรู้ป่ะ
13: ฉ่ำเลย
1: ทำคลิปปากกา
2: อ๋อปากกาเลย
13: เลย
1: เพราะว่าพอเราทำเขาจะส่งข้อความมาบอกว่าเห็นเราซื้อของชิ้นนี
13: ้
1: ช่วยรีวิวให้หน่อยได้ไหมคะถ้าลิฟต์แต่ผมมันเป็นระบบอัตโนมัติและรู้เลยว่ามันเป็น AI เพราะมันพูดเหมือนกันทุกอันแต่ถ้าเกิดทำปุ๊บมันจะให้อย่างที่พี่อ๋องพ
13: ู
1: ด
13: ใช่นะครับเสร็จปุ๊บเราก็รีวิวตามจริงอยู่แล้ว4ดาว5ดาวเป็นเรื่องปกติ
1: เพราะเราซื้อเราใช้แล้วโอเคไง
13: แต่ถ้าเกิดส่งช้ามากๆหรือเปิดของมาแล้วของชำรุดอย่างเงี้ยฉันก็1ดาว2ดาวนะ
2: ผมอยากรู้ว่าพวกพี่อ่ะให้คะแนนรีวิวอ่ะมี2มี3มี4กันด้วยเหรอมี2ดาว3ดาว4ดาวกันด้วยเหรอ
13: มี
2: จริงเหรอพี่เป็นคนที่แบบไม่5ก็1
13: อ่ะเพราะอะไรรู้ป่ะบางทีมันมาช้าแต่ช้าไม่มาก
2: โอ้
1: ก็ถือว่ารับได้
13: เข้าใจไหมเช่นนางบอกว่าจะส่งภายใน22ส่งมา23ฉันก็อนุโลมให้4ดาวก็ได้แหมถ้าเกิด22นี่ได้5ดาวไปแล้วนะเข้าใจยังอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดส่งแบบช้าเกินหรือแบบว่าของชำรุดเปิดมาแตกหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะคอมเมนต์แบบ2ดาว1ดาวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นสิทธิ์ของผู้บริโภคไหม
2: ใช่ครับ
13: ในการรีวิว
1: ถ้าเรารีวิวแบบไม่ได้แกล้งเขานะโอเคพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มีสิทธิ์บังคับว่าเรารีวิวเท่าไหร
13: ่ถูกเป้า
1: ถูก
13: อย่างมากก็คือแค่แนบกระดาษมาว่าขอรีวิว5ดาวเป็นกำลังใจให้กับแม่ค้านะคะเข้าใจป่ะอะไรอย่างเงี้ย
2: แต่อันนี้
13: ข่าวนี้มันเกิดอะไรขึ้นพิม
2: ใกล้เคียงกันครับผมแต่ไม่ได้เป็นการส่งบอกว่าขอ5ดาวได้ไหมแต่เป็นการส่งไปบอกแทนว่าอย่าให้1ถึง3ดาวนะไม่งั้นเนี่ยโดนฟ้องแน
13: ่อุ๊ยตาย
1: เพื่อจะฟ้องทำไมอ่ะ
2: ใช่ครับก็คือมันเลยกลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยในโซเชียลตอนนี้ครับผมเมื่อเพจดังอย่างซอฟเปาเรื่องนี้ต้องใส่ใจเนี่ยออกมาแฉพฤติกรรมของร้านค้าออนไลน์ร้านนึงครับที่แนบข้อความเชิงข่มขู่บอกว่าถ้าเกิดรีวิวคะแนนต่ำเนี่ยโดนฟ้องแน่ๆ
13: แต่เขาใช้คำสุภาพนะบอกว่าหากลูกค้าได้รับสินค้าและรีวิวให้เรา 1-3 ดาวทางเราขอดำเนินคดีตามกฎหมาย ที่ทำให้เราเสียหายรบกวนรีวิว5ดาวค่ะ
2: โคตรโหดเลยอะ
13: ถ้าพูดแบบนี้พูดหยาบๆเถอะ
2: หากลูกค้าได้รับสินค้าและรีวิว 1-3 ดาวทางเราขอดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: ลองเปลี่ยนเสียงได้มา
14: ที่ทำให้ร้านเสียหายรบกวนรีวิว5ดาวนะคะ
1: ถ้าลูกค้าได้รับสินค้าละ แล้วรีวิวให้หนู3ดาวแล้วก็ฉันขอดำเนินคดีนะ
0: เออ
1: เออมันต้องอย่างงี้เข้าใจป่ะ
0: มันต้องเป็นฟิลนางรายนิดนึงนะ
1: เออ
0: นี่ไงนะครับคนก็คอมเมนต์กันแฟดเลยพิม
2: พ์
1: ชมหรอคนลูกค้าชมหรอ
2: เขาบอกแบบนี้ไม่ใช่แล้วร้านเนี่ยมีสิทธิ์ฟ้องได้แต่ไม่ได้แปลว่าจะชนะหากลูกค้าเนี่ยรีวิวตามข้อเท็จจริงด้วยความสุจริตและเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยซึ่งทางลูกค้าเนี่ยไม่ได้มีความจงใจใส่ร้ายหรืออะไรเนี่ยมันก็จะไม่สามารถดำเนินคดีทางกฎหมายได้แต่ถ้าสมมติว่าจงใจมีการใส่ร้ายไม่ได้มีหลักฐานที่ชัดเจนหรือว่าอาจจะมีการเอาไปเปรียบท่องเปรียบเทียบที่มันไม่เป็นความจริงอะไรเงี้ยอันนี้ถึงจะสามารถดำเนินคดีได
0: ้คือเขาว่าเขียนมาไม่ครบรู้ป่ะจริงๆแล้วว่าเขาควรบอกว่าขอกำลังใจให้ทางร้านลบกวนรีวิว5ดาวนะคะ
1: น่ารักกว่า
0: เราก็บอกว่าแต่ถ้ารีวิว
1: ไม่ดีอ่ะ
0: แต่ถ้ารีวิวไม่สมเหตุสมผลหรือว่าแกล้งกันนะระวังจะโดนฟ้องนะตัวเอง
1: ฟ้องศาลไข่ฟงแน
0: ่ไข่ฟงยูกูเป่าจิงเชียนเว
1: อย่างเงี้ยน่ารัก
0: เขาใส่ยัง
1: ใส่อะ
0: แกพิมพ์ตาใส่อีกแล้วอะ
2: ผมไม่เข้าใจเพลงเมื่อกี้เลยอะ
0: พิมพ์ทำปลาวุ้นจิ้นไหม
2: ปลาวุ้นจิ้นชอบกินไข่เต่าแต่
0: จันเจ้าชอบกินโอเล่
1: ขอโทษนะถ้าหนูทันเพลงนี้
2: ครับ
1: หนูควรไปหาดูย้อนหลังเรื่องปลาวุ้นจิ้นได้เลยเครื่องประหารเคยเจอมา
2: หัวสุนัขผมเคยดูที่เขาจะแบบมีพระจันทร์อยู่ตรงน
0: ั้
2: น
0: ใช่
1: เฮ้ยผมว่าเดี๋ยวพิมพ์ไปนะ
2: ผมทันปีนี้โอ้ปีนี้27แล้วครับ27ละ
0: ก็ไม่เด็กเ
2: ธอไม่ตอนเด็กไม่มีทีวีครับที่บ้าน
1: นี่เธอฉันชอบประโยคนี้นะเวลาให้พี่พูดปีนี้เท่าไหร่เนี่ย27ละพี่จะพูดงี้นะครับพี่ผมไม่เด็กกันนะครับ
0: เอ้ย
1: พี่พูดดิพี่ไม่ค่อยจะแบบพอพี่ทำอะไรแบบไม่ถูกใจพี่อ่ะอ้อยพีม
2: ครับ
1: พี่อายุเท่าไหร่แล้วนี่
2: ผมไม่เล็กแล้วนะครับ
0: เฮ้ย
1: ไม่เด็กแล้วทรงยาวทรงเนี้ยกูพูดเหรอ
0: ไข่ฟงยูกูเป่าจิงเทียนหนีฮีฮูชื่อหนีชมเทียนตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด
2: อันนี้เนื้อถูกต้องไหม
0: ถูกต้อง
1: เวลาพี่บุโกใช้บริการเสร็จแล้วให้ทริปแล้วรีวิว5ดาวด้วยได้ไหมครับเธอจ๋าฉันเนี่ยเคยบอกไปแล้วว่าฉันเป็นคุณอูเบอร์ที่อเมริกาฉันให้5 star review คือพูดเลยว่าจะยังไงก็แล้วแต่ฉันให้เธอเลย5 star review
0: แต่ยายบาต้องไม่มาถามเรื่องนี้กับฉันนะเพราะฉันใช้บริการเสร็จแล้วฉันอะไรลืม ลืมไปแล้วว่าเป็นยังไงลืม
1: เข้าใจม
0: านะคะเอาล่ะมาที่1เรื่องอันนี้เนี่ยมีคลิปให้ดูขอเชิญทุกคนไปดูคลิปกันก่อนเลยเรื่องคืออย่างงี้เรื่องคืออย่างงี้แป๊บนึงเรื่องคือนะวันเสาร์ที่ผ่านมาโลกออนไลน์แห่แชร์คลิปนึงเป็นสาวขับรถหรูไปชนมอเตอร์ไซค์ยับเลยแล้วหนีชิหนีเสร็จปุ๊บคนตาม
1: เออ
0: ตามทันปรากฏที่ทำไงรู้ไหม speak English ค่ะ
2: พูดภาษาอังกฤษ
0: แต่ไม่ speak English
2: เป็น spoke England นะ
0: งงมากงงมาก
2: English นะ
0: อ่ะไปดูคลิปไปดูคลิป
1: อ่ะเปิด
15: What
16: ฮะผมมาวงมาว่าอะไรอ่ะลงมารับผิดชอบอะไรสักอย่างก็ได้เออคำขอโทษก็ไม่มีเจ็บตัวด้วยรถก็เป็นรอยโอ้ไม่ต้องมาทำเป็นโหทำเป็นคนต่างชาติดูหน้าดูหุ่นก็ไม่รู้เรื่องไม่ใช่คนต่างชาติอ่ะคนไทยชัด
15: speak
16: English อะไรไม่ต้องมาอิงลงอิงนี้เถอะแกล้งแหม
15: จ
16: ะอะไรนี่ไม่ต้องมาทำเป็นบ้าเนี่ยขับรถชนพี่เนี่ยขอโทษก็ไม่มีแล้วหนีมาไกลมากเลย
15: no,
16: เอาไง
15: why?
16: เออน้ำใจจะขับรถก็ดูเด็ดรถก็หรูโคตรหรูเลยแต่งตัวก็ดี
15: I want to go
16: แล้วจะเดินหนีไปไหน
15: I
16: want to go เออก็ใช่ไงขับรถชนเนี่ย
15: oh, no.
16: ดูเนี่ยแขนเขินแล้วถลอกหมดแล้วอ่ะ
15: ฮ
16: ะ
15: ไ
16: ฟไฟไฟอะไรไ
15: ฟ
16: แง
15: ่ I want to
16: นี่กูเจออะไรอยู่เนี่ยแม่งเจ็บตัวก็เจ็บนี่มาดูนี่ดูรถนี่ดูนี่หน้าปงหน้าปัดเนี่ยแตกหมดเลย
15: ไอ้รถไ
16: ฟฮะ
15: helmet
16: พูดไทยดิเป็นคนไทยพูดไทยดิไม่ต้องมาโอ้โหแกล้งเป็นดำเป็นต่างชาติ
15: you as this English
16: โอ้มายิงลงอย่างนี้อะไรไม่รู้เรื่องหรอกพูดไม่เป็นด้วย
15: as fast moving
16: what แม่งโคตรกระแดะเลยว่ะ
15: and what you as we
16: นี่เลิกพูดไอเดฟอร์ไฟอะไรไม่รู้เรื่องหรอกนะ
15: As go with me
16: ไม่มีอะไรก็นี่มอไซค์ดูนี่เนี่ย
15: Wow. Has more eye and more twins. Wow.
16: เออ8คนไว้คนแบบนี้ก็มีในประเทศไทยด้วยเว้ยดูนี่เนี่ยแม่งนี่กูจะเอาไปลงเนี่ยเอาไปลงประจานแม่งเลยขับรถชนแล้วหนีไม่รับผิดชอบไม่ขอโทษอย่ามาพูดอะไรใส่อีก
15: As go out at the way
16: โอ้นี่น้องน้องน้องครับน้องเลิกเป็นชาวต่างชาติแป๊บนึงพูดไทยกับพี่เลยพี่รู
15: ้เออเ
16: น
15: ี่ย
16: ดูก็รู้เนี่ยทะเบียนเนี่ยดูก็รู้เนี่ยเนี่ย
15: As we go out
16: ฮะ
15: And
16: with
15: way.
16: โอ้ยไม่อะไรผมฟังไม่รู้เรื่องจบป่ะเริ่มโมโหนะเว้ย
15: I can you speak list?
16: ไม่ no
15: oh wow
16: no พูดไทยได้แล้วมาโอ้ว้าวอะไรอ่ะ
15: no
16: โอ้เจ็บตัวฟรีมาเจอคนอะไรกว่าบ้าชิบหายเลยจะไปไหนอ่ะจะไปไหนเดี๋ยวก่อน
15: hey bye
16: อะไรไปไหนเดี๋ยวพึ่งขอโทษถ้าคำมีป่ะฮะลงมาดูหน่อยถามเป็นไรบ้างอ่ะ
15: I'm sorry
16: เออมาใส่ภาษาเลยใส่กูอีกโอ้โหชีวิตกู
15: I'm sorry
16: อะไรอะไร
15: I'm sorry
16: เขาเรียก
1: มึงกูว่าเขาถ่ายคลิปเล่นกันเหรอ
13: แกคอนเทนต์ปะเนี่ย
1: เออฉันว่าเขาถ่ายคอนเทนต์เล่นว่ะ
13: I'm sorry I'm sorry
1: I'm sorry เกลือ
13: ฉันเกลือ
1: ฉันไม่เกลือ I'm sorry
13: I'm sorry แล้วฉันชอบมาก was
1: was
13: was
1: ที่แบบความสะอาดอ่ะ
13: was
1: was
2: can you speak lit นี่คนเดียวที่แปลสิ่งนี้ได้เนี่ย
1: ว้าว
2: ต้องเอามิสเตอร์แบรนด์มาแปลพี่โจ๊กไอศกรีม
13: ผิดจ้ะ
2: ไม่ใช่เหรอครับ
13: คนเดียวที่แปลได้คืออาตุยจ้ะ
2: อาตุย
13: อาตุยเท่านั้นจ้ะ
2: อ
13: าตุยตุยเท่านั้นที่จะแปลเรื่องนี้ได้จ้ะอยากโฟนอินอาตุยตุยแล้วให้อาตุยตุยแปลให้เราฟัง
1: เออฉันว่าทำคลิปเล่นกันแน่เลยอ่ะฉันไม่ใช่ของจริงหรอก
13: แกแต่ของจริงนะ
1: มีอยู่แคทแปลดิอยู่อลาสก้ามาตั้งนานอเมริกาแปลดิแปลว่าอะไรอ่ะ
2: แต่ว่าตอนนี
13: ้ I'm salt
1: I'm salt คือเป็นเกลือ
13: แต่เอาจริงนะแล้วนั่งก็ขึ้นรถหนีไปเลยอะหรอ
1: แกฉันว่ามันไม่ใช่ไม่ได้ชนหรอฉันว่ามันคอนเทนต์ตลกว่ะ
2: แต่เหมือนกับสิ่งที่เขาลงมาเขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นคอนเทนต์นะ
1: Watch.
2: เขาก็ลงไปอย่างนั้นเลย
1: Watch
13: Watch แก Watch
1: Watch
13: Watch
1: เออ Watch
13: Watch
2: หรือความจริงเขาถูกแล้วเป็นพวกเราเอง
1: คอนเทนต์เห็นไหมล่ะเธอ
2: ความจริงเขาถูกแล้วเป็นพวกเราเองที่เข้าใจภาษาอังกฤษผิดมาตลอดหรือเปล่าฮะ
13: หรืออีกคนหนึ่งที่น่าจะแปลได้รัศมีแขเป็นภาษาสวีดิช
1: เออหรืออาจจะเป็นอันนี้นินิว
13: เพชรด่านแก้ว
1: เออแชมป์ UK
13: 4,000 สมัย
1: ใช่
2: แต่ละคนที่เรียกมาแปลนี่คือ
13: ใช่
2: ท็อปท็อปทั้งนั้น
1: กลัวจอจีอ่ะ
13: จอจีป่า
1: วอช
2: แต่ตอนนี้เหมือนเขาบอกว่ามีเวอร์ชั่นของพี่โจ๊กไอศกรีมทำคลิป
13: สู้เหรอ
2: ทำคลิปสู้แล้ว
13: สู้เหรอ
2: ไบรอันทำคลิปสู้แล้วซึ่งพิมดูละก็เข้าทางเลยละ
13: เลิศเลยเหรอ
2: เลิศเลยละ
13: เออเลิศ
1: เขาก็คือตามสไตล์เขา
2: ตามสไตล์เขา
1: ฉันว่านะเธอเอาตรงๆป่ะชอบคอนเทนต์
13: ใช่ไหมล่ะ
2: ใช่หลายๆคนก็บอกว่าเป็น
1: อีบ้าถ้าเกิดสูงมากขนาดเนี้ยเมากาวแล้วกูว่า
13: โอ้ยเครียดจังเลยอ่ะ
1: เบรกดีกว่า
13: ขอเพลงให้กูดีล้างหน่อย
1: มาละมาละ1
13: 2ไป
2: อันนั้นเหมือนจะเป็น Happy Birthday นะ
13: โห
17: Happy Birthday
1: ไหนอ่ะเฮกูดี้อยู่ตรงไหน
2: นี่ๆๆๆเฮกูดี้
1: 1
13: 2 3ไป

0: เป็นท่าแบบเป็นท่าแบบ
1: พี
0: ่ท่าที่เหมือนกันด้วยหรอ
2: พี่กับบุกเต้นเหมือนกัน
3: เออพิมรู้ตามซีรู
0: ้พิมพยายามดูอยู
2: ่แต่พิมเต้นพิมต้องโดนลงโทษแล้วว่ะ
3: ยืนเดี๋ยวนี้พี่บอกให้ยืนเราจะสอนวิธีการทำโทษด้วยการ SFS
4: สอนวิธีการเต้น
3: เลยยืนกางแขนออก
2: ไม่ได้บอก
3: โดนตีนะเอามือตรงๆสองข้าง
0: โอ้โหอันนี้สอนเป็นหลีดเหรอฮะ
3: ยืนตรงแขนตรงๆเลยยืนไว้2นาที
0: แขนลงได้ไหม
3: แล้วเรามอง
0: เมื่อยมากเลยอ่ะ
3: เดี๋ยวพี่จะมองตั้งหัวจนเท้าเลย
2: น่ากลัวมากทุกคนขออนุญาตเบรกแป๊บนึงนะขออนุญาตเบรกให้บุเขาได้ทำการลงโทษพิมพ์เขาก่อน
3: เบรกก่อนแล้วเดี๋ยวมายืดกางแขน
2: เบรก
0: สตาร์ทโลกแฉข่าวเช้า
5: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
8: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
7: แต่พิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น

โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living More ทีไรอะทัดใจสทุกชิ้น Index Clearance Sale ลด Clear Stock สูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living More ทุกสาขาYeah.

0: อูมามิแมวฟินต้องกินโน้นนะ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และ Hey Goodie บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
4: เห็นแล้วใช่ไหม
5: Watch
4: หนูโดนทำความโทษหนูทำโทษอะไรเมื่อกี้แล้วหนูรู้ตัวใช่ไหมว่าห้ามตาใส่ตาลอยอีก
5: I'm sorry I'm sorry
4: I'm sorry
6: เป็นเกลือเลย
5: I'm sorry my bad
4: อะไรพีมพามอะไรเหมียวแคทเขาชื่อพีมไม่ใช่พาม
5: พามแต่งตัวเรียบร้อยไปอะใคร
4: เออพามไม่มีมีแต่พีมนะเหมียวแคทนะหนูนี่เมื่อกี้นี่หนูแปลงกับข้าวสามีกินมาใช่ไหมคะเหมียวแคทหนูได้แบบว่าตกอะไรไปใช่ไหมเนี่ยอยากให้พีมมาบ่อยๆอะไรบอกดาด้าได้เลยจ้ะถ้าอย่างนั้นจ้ะเอออืมนะอ่ะมาอัพจริงๆข่าวมันเยอะเกินแกเขาใส่ป้าน้ำท่วม
5: อยากฟังเรื่องตลกไหมครับพี่ๆ
6: อ่ะเล่ามาเรื่องตลกเกิดอะไรขึ้น
5: เตรียมตัวแล้ว
4: ถ้าเกิด
5: ครับ
4: เล่าเรื่องตลกแล้วไม่ตลกแล้วมันเงียบแต่เมื่อวานเนี้ยพี่จะทำโทษนะ
5: คือทำอีกแล้ว
4: พี่มีวิธีท่าใหม
5: ่ท่าเล่าแต่เรื่องราวนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวของพี่ๆรู้ไหมว่าการสูบบุหรี่มันไม่ดี
6: รู้
4: ทราบสิพอทราบเรื่องน
6: ี้แต่ก่อนพี่อ่องสูบบุหรี่วันละ2ซอง
5: เฮ้ย
6: ตอนนี้เลิกขาดเลยหักดิบ
5: เลิก
4: ได้มากี่ปีแล้วบอกน้องป่ะ
6: เลิกมาเป็น8ปีแล้วนะไม่10ปีแล้วฉันน่ะเลิกบุหรี่มาเป็น10ปีแล้ว
4: เห็นมั้ยล่ะชีวิตดีขึ้นมา
5: ตอนนี้
6: ชีวิตดีขึ้นเลยหันไปดูดบุหรี่แทนแ
5: ฮ่เอาแล้วมาอย่างนี้แล้วมาอย่างนี้แล้ว
4: เอาสิเล่า
5: ทำลายพี่มั่นใจในเรื่องราวของพี่นะครับมันเป็นเรื่องราวของสามีภรรยาครับผมพี่ๆไม่ได้มีปัญหาเรื่องปอดอะไรกันใช่มั้ยฮะ
6: ไม่มีจ้ะ
5: ได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะฮากันจนแบบปอดโยกนะครับเพราะฉันต้องเช็คก่อนคุณผู้ฟังก็
6: เอาจริงนะ
5: จับโค้งเก้าอี้ไว้ดีๆนะฮะ
6: มึงก็ไม่ต้องเกิน
4: เนี่ยอีกคนเกินอย่างเงี้ยพี่นาทุกคนแหละ
5: มีเรื่องราวของผู้ชายผู้หญิงครับผมสามีภรรยาคู่หนึ่ง
6: ยัง
5: สามีภรรยาคู่หนึ่งครับสามีเขาเนี่ยเป็นคนที่ติดบุหรี่จัดมากแล้วภรรยาก็พยายามจะเตือนให้สามีเนี่ยเลิกสูบได้แล้วแต่เตือนด้วยวาจายังไงสามีเขาก็ไม่ยอมเลิกมีอยู่วันหนึ่งวัดภรรยาเนี่ยก็เลยทำการแต่งเรื่องขึ้นมาบอกว่าถ้าคุณยังสูบบุหรี่อยู่เนี่ยวันดีคืนดีเนี่ยลำไส้ใหญ่ของคุณทั้งหมดมันอาจจะทะลักไหลออกมาหมดเลยก็ได้นะอย่างนั้นเลยซึ่งสามีก็บอกโอ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงไม่เชื่อไม่หยุดสูบภรรยาก็เลยตัดสินใจรีบตื่นเช้ามาวันนึงไปตลาดไปซื้อไส้หมูมาไปซื้อไส้หมูมาเยอะมากแล้วก็แอบเอาเข้าไปยัดไว้ในกางเกงของสามีตอนที่ยังหลับอยู่ยังไม่ตื่นเพื่อจะหลอกว่าแบบเฮ้ยไส้มันไหลออกมาจริงซึ่งพอภรรยาจัดการยัดไส้ทุกอย่างใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วสามีตื่นขึ้นมาภรรยาได้ยินเสียงสามีร้องดังมากแบบเฮ้ยแล้วสักพักเสียงก็เงียบไปแล้วก็เงียบไปประมาณครึ่งชั่วโมงสามีก็เดินออกมาแล้วก็หน้าตาแพนิคดูตกใจมากบอกภรรยาว่าเฮ้ยที่คุณพูดเป็นเรื่องจริงด้วยอ่ะผมไม่ได้เลิกบุหรี่แล้วลำไส้ใหญ่ผมมันไหลออกมาจริงๆด้วยอ่ะภรรยาก็บอกเป็นไงล่ะแล้วยังไงล่ะทีเนี้ยสามีบอกไม่เป็นไรหรอกเมื่อกี้ผมยัดมันกลับเข้าไปหมดแล้ว
4: เป็นไงล่ะทุกคนได้หาบ้างยังเป็นไงบ้างทุกคน
6: เอาล่ะมากันที่ข่าวต่อไปเลยจ้าข่าวต่อไปนะจ๊ะอันนี้จ้ะอันไม่เอานี้ดีกว่
4: า
6: เธอถ้าเกิดเธอมีบ้านหลังนึงใช่ไหมเราเป็นบ้านเก่าสุดโทรมมากอ่ะเรามีคนเมาว่าบ้านหลังเนี้ยบ้านเธอมีผี
4: เ
6: ธอจะทำไงถ้าเธออยากขายบ้านหลังนี
4: ้กูด่าเลย
6: ด่าเลยหรอ
4: ด่า
6: เธอรู้ไหมมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นพีมบุโก
5: ครับ
6: บ้านหลังแล้วเขาเมากันว่าบ้านหลังเนี้ยมีผีสิงทำไงรู้ไหม
5: ทำไงฮะ
6: เจ้าของประกาศเลย
4: ว่า
6: ใครกล้ามานอนให้ไปเลย 20,000
5: ตื่นเช้ามามีไส้หมูไหม
6: คนละเรื่อง
4: หิวข้าวหรอพี่ตลาดนะข้างๆไปซื้อข้าวขาหมู
6: นี
4: ่ปะ
6: เธอรู้ไหมเขาจ้างคนมาเฝ้าบ้านผีสิงแบบมีค่าจ้าง 20,000 บาทให้มานอนเลยเพื่อพิสูจน์ว่าอะไร
4: ไ
6: บ้านเนี้ยไม่มีผีจริงๆจะได้เอากลับมาขายแล้วก็ปล่อยเช่าได้อีกครั้งนึงแบบเนี้ยคือประเด็นคืออะไรรู้ไหมบ้านต่างๆเหล่านี้บางทีมันอาจจะเคยมีคนแบบคนเสียชีวิตในบ้านหรืออาจจะมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นในบ้านเช่นมีการฆาตกิ้วกันเกิดขึ้นอะไรแบบเนี้ยเนี่ยก็เลยมีการพิสูจน์แบบนี
5: ้ถูกต้องคือ
6: พ
5: ิ
6: สูจน์บ้านไร้ผี
5: ญี่ปุ่นมันจะมีบ้านที่เขาเรียกว่าเนี่ยจิโคบุเคนเนี่ยเยอะมันคือบ้านที่อ้างกันว่าเป็นบ้านผีสิงซ
6: ึ่
5: งมันเยอะมากในญี่ปุ่นที่แบบเขาไปทำทัวร์ทำอะไรกันอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็บางทีเนี่ยเจ้าของบ้านไม่ได้อยากให้บ้านตัวเองอะถูกลิสต์อยู่ในสิ่งเหล่านี
6: ้ใช่
5: แต่มันดันโดนลิสต์ไปอาจจะเป็นคนอาจจะไม่ได้รู้จริงๆก็ได้ว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแต่แค่วายข้างนอกมันดูเหมือนอะไรเงี้ยเขาก็เลยใช้วิธีเนี้ยแหละในการแก้ปัญหาว่าเฮ้ยมันไม่ได้มีนะจะได้เอากลับมา listing ได้ตามปกติ
6: แล้วเธอรู้ไหมพอเขาจ้างคนไปปึบใช่ป่ะไปนอนปึบพิสูจน์แล้วไม่มีผีใช่ป่ะ
5: ครับ
6: แล้วถ้าเกิดในอนาคต มีหลักฐานว่าเจอผีในบ้านเนี้ยม
4: ี
6: เงินชดเชยด้วย
4: โอ้โหเลิศว่ะ
6: เลิศไหมล่ะ
4: เจ้าของบ้านใช่ไหม
6: เนี้ยตอนนี้อาชีพนี้กำลังได้รับความสนใจมากในญี่ปุ่นนะครับ
4: ก็คือไปนอนพิสูจน์ให้รู้ไปเลยว่ามัน
6: ไม่
4: ม
6: ีนะถูกต้อง
4: แล้วถ้าเกิดสุวัสดิ์แล้วเข้าไปอยู่เกิดเห็นแบบว่าจูออนคาร์ออกมาฉันมีเงินชดเชยให้นะ
6: ใช่จ้าตอนนี้ก็เลยเฟื่องฟูมากกับธุรกิจนี้นะครับแล้วก็ทำให้บ้านเก่าที่แบบอาจจะเคยมีประวัติไม่ดีอะไรเงี้ยกลับมาขายได้มากขึ้นเกือบ 50% เลยทีเดียว
4: เพราะบ้านญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้และที่ฉันเข้าไปดูรีวิวต่างๆใน TikTok นะคนไทยไปทำแบบธุรกิจแบบซื้อบ้านราคาถูกเธอบางหลังอ่ะให้ฟรีเลยนะ
5: อ๋อเพราะมันจะมีเสียค่าภาษีที่ดินไงของญี่ปุ่นนะ
6: แต่ถ้าจะซื้อบ้านต้องถามใครรู้ไหมญี่ปุ่นนะ
5: ถามใครครับ
6: พี่หน่อยบุตร
4: ใช่พ
6: ี่หน่อยบุษกรพี่เคนธีรเดชต
4: ้
6: องปรึกษานาง
5: เหมือนพี่โทนี่ล่าแก่นก็มีบ้านอยู่ญี่ปุ่นป่ะ
6: เต้ยจรินพรไงล่ะ
5: ข้างกันเลยใช่ไหมที่เขาบอก
6: ใช่ไหม
5: ใช่
6: ข้างพ
5: ี่
6: เคนใช่ไหม
4: น่าจะซื้อพร้อมๆก็แล้วมั้ง
6: จำไม่ได้แต่จำได้ว่าเหมือนแบบพี่เคนมีบ้านที่ญี่ปุ่นแล้วก็น้องเต้ยก็
4: ม
6: ีอยากมีบ้านที่ญี่ปุ่นบ้าง
4: ลองดู
6: ใช่ไหมล่ะ
4: อ่ะแล้วต้องขอบคุณลูกค้าเลยเพราะว่าเวลาหมดละ
6: เจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb Hey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดหลอนี่เมื่อวานฉันเจ็บคอมากนะแกฉันเลยลาใช่ไหมปรากฏฉันก็ไปคว้าเจอ Propolis Plus X Herb ในกระเป๋าพ่นปุ๊บอ่ะฉันดีขึ้นเลย
5: จริงวันก่อนผมเจ็บคอมากผมคว้าไปเจอ Hey Goodie
4: ประกันไงเดี๋ยวก็ต้องไปหา
6: ประกันที่ไว้ใจได้ประกันดีต้อง Hey Goodie.comเบรกค่ะ
4: โอ้ยเหนื่อยเนาะเหนื่อยจริงๆทีม
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิสและHey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
9: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
10: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าน
1: ี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบส์ดีบี
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบส์ดีบี
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา9นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับมูลนิธิโครงการหลวงชวนเที่ยวงานโครงการหลวง57 1-12 สิงหาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
8: เร่งรีบตองนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: มูลนิธิโครงการหลวงชวนคนเมืองเที่ยวงานโครงการหลวง57ยกทัพผลผลิตพรีเมียมและพันธุ์พืชพระราชทานจากยอดดอยมาให้ช็อปชิมใจกลางกรุง 1-12 สิงหาคมนี้ณเซ็นทรัลเวิลด์คุณสราวุธเจาะกรมรายงานครับ
1: มูลนิธิโครงการหลวงจัดการประชุมเตรียมงานโครงการหลวง57โดยมีพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีเป็นประธานการประชุมซึ่งปีนี้กำหนดจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงเผยแพร่ความสำเร็จของโครงการหลวงตลอดระยะเวลากว่า5ทศวรรษไฮไลท์สำคัญในปีนี้คือการจัดแสดงพันธุ์พืชพระราชทานที่หาชมได้ยากอาทิกุหลาบควีนสุธิดากุหลาบควีนสิริกิติ์ดอกเอลเดอร์ไวท์และเฟิร์นรัศมีโชติพร้อมทั้งยกขบวนผลิตภัณฑ์สดๆและผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพพรีเมียมจากยอดดอยมาให้คนกรุงได้สนับสนุนมากกว่า 3,000 รายการนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสวนานวัตกรรมใหม่ๆและการสาธิตการทำอาหารจากวัตถุดิบโครงการหลวงตลอดทั้งงานทั้งนี้สามารถเข้าชมงานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ได้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่12สิงหาคมนี้สราวุธจอกลมรายงาน
0: และมาติดตามสภาพอากาศวันนี้ครับทั่วไทยปริมาณฝนลดลงยกเว้นภาคเหนือมีฝนร้อยละ60กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ30ในช่วงบ่ายถึงค่ำและจากนี้จนถึงวันที่25กรกฎาคมปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นและจะตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนืออีสานตอนบนด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกและมาติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณนิธาเตเนตครับ
2: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้ไปเริ่มกันที่สหรัฐเรียกเก็บภาษี 50% กับสินค้าหลากหลายประเภทจากแคนาดาเพื่อตอบโต้สิ่งที่สหรัฐเรียกว่าการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมของแคนาดาต่อสินค้ารถยนต์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์นมจากสหรัฐกองทัพสหรัฐระบุว่าเมื่อคืนนี้ได้ปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ในการโจมตีที่มีขึ้นติดต่อกันเป็นคืนที่10เพื่อลดทอนศักยภาพของอิหร่านในการโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มูซการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากผู้นำสหรัฐประกาศว่าจะลงโทษอิหร่านที่ทำให้ทหารสหรัฐเสียชีวิตกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศจะปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดิอาระเบียซึ่งอาจจะเปิดแนวรบใหม่ต่อสหรัฐในสงครามกับอิหร่านและเพิ่มภัยคุกคามต่ออุปทานพลังงานและการค้าโลกนอกภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียเกิดน้ำท่วมฉับพลันขึ้นในอัฟกานิสถานเมื่อช่วงกลางคืนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิต20คนและบาดเจ็บอีก80คนและคาดว่ายอดผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากยังมีผู้สูญหายอีกกว่า100คนนิธาเตียเนตรายงานค่ะ
3: เมืองไทยจะร่มเย็นและน่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปเพียงแค่คุณไม่คิดร้ายใครขอแค่คนไทยรักกัน
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา10นาฬิกาอิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ชีวิตคนเรามันไม่ได้ง่ายมันท้าทายเสมอ
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb และ hey goodie broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้
1: ออากลับมาชั่วโมงที่2นะจ๊ะอยู่กับเรา3คนเลยนะคะแน่นอนเรามาอัปเดตเรื่องราวกันหน่อยดีกว่านะฮะเป็นเรื่องราวของ Gen X เนาะ
2: ครับผม
1: ไม่หาหนู
2: ใช่แล้วครับผมอัปเดตกันหน่อยกับ Gen X 3อันดับครับผมวันนี้ครับขอเริ่มมาที่อันดับ3แล้วก็อันดับ2ก่อนละกันเพราะว่า2เรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวกันครับผม Gen X อันดับ3ครับผมคือคีย์เวิร์ด Big Hug for Thomas Gong ครับส่วน Gen X อันดับ2ของเราวันนี้เนี่ยคือ Hashtag Always 30 Months with TMK ครับเช้านี้เนี่ยแฟนๆของมาแสดงความยินดีกับโทมัสก้องที่จับมือเดินทางร่วมกันในฐานะพาร์ทเนอร์เนี่ยมาครบ30เดือนแล้วครับผมแฟนๆเนี่ยร่วมกันฉลองให้กับความผูกพันแล้วก็อวยพรให้กับก้าวต่อไปของทั้งคู่ให้เต็มไปด้วยความสุขและความสำเร็จนะครับและยังแชร์โมเมนต์น่ารักๆของทั้งคู่เนี่ยสามารถติดตาม

0: ก็ถือว่าเป็นแฮชแท็กนี้อยู่อันดับ1ของวันนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับเก่งน้ำปิงด้วยที่เดินทางมาครบรอบ2ปี6เดือนแล้วปังมากเป็นพรีเซนเตอร์แบบจุกๆเลยนะคะรู้สึกว่าเขาจะอยู่นิวยอร์กนะตอนนี้ไปทำงานนิวยอร์กนะถ้าจำไม่ผิดนะ
1: ฝากเขาซื้อกระเป๋าพี่บุโกะให้อยู่สักใบ
0: นะหนูรับเขามีหิ้วกันเยอะเลยเดี๋ยวนี
1: ้ฝากเก่งน้ำปิงไม่ได
0: ้
1: หรอ
0: ให้เก่งน้ำปิงเขาทำงานนะนะ
1: โอเค
0: ที่หามาให้นะ
2: เมื่อวานนี้ครับ1เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือบอลโลก
1: ครับผม
2: และแข่ง
1: อาร์เจนกับสเปน
2: อาร์เจนตินากับสเปนสเปนก็ชนะไปนะครับ1ประตูต่อ0
1: ถูกต้อง
2: นะครับหลังต่อเวลา30นาที
1: ใช่แล้ว
2: แล้วอาร์เจนก็เหลือ10คนโดนใบแดงไปคนนึง
1: ก็น่าโดนอยู่แล้วล่ะฮะถ้าเกิดใครไปดูการเข้าบอลลูกนั้นเนี่ยมันเป็นเหลือง2ด้วยเพราะฉะนั้นก
2: ็ไม่จริง
1: ไม่จริงเหรอพี่หง
2: ส์ซันชีอาร์เจน
1: แต่ว่าหลังเกมเขาบอกว่าดูบอลจบมีมวยต่อด้วยนะคือ
2: เธอมวยแบบหลายคู่เลยแหละ
1: ใช่หลายคู่เลยล่ะ
2: เออ
1: คือเขาบอกว่ามีทั้งฮาล์ฟไทม์โชว์ครั้งแรกแล้วมีฟูลไทม์โชว์ด้วย
2: ใช่
1: คือจบเกมก็ยังมีโชว์กันต่อแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นที่พูดถึงในวงกว้างมากๆเลยเนี่ยคือฮาล์ฟไทม์โชว์ครับผมเพราะว่าตัวแทนจากเอเชียของเราที่ได้ไปสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นแสดงนัดชิงฟุตบอลโลก2026ครั้งแรกเนี่ยก็หนีไม่พ้นครับ BTS ครับผม
0: เพราะว่าสุดๆ
1: ใช่แล้ว
0: มีกรี๊ดสลบเลยเมื่อวานเนี้ยโอ้
1: เพราะว่าเหมือนเป็นเซอร์ไพรส์ด้วยมั้ย
0: ชื่นใจมากเลย
1: เหมือนเป็นเซอร์ไพรส์เลยที่แบบไม่ได้มีใครรู้มาก่อนว่าจะได้ขึ้นน่ะแล้วเปิดมาคือแบบโอ้โหกล้องตัดไปและทรานซิชั่นคือเท่มากแล้วมากันครบวงนะครับผมซึ่งก็นับเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะที่ทาง FIFA เนี่ยเขาได้ทำการจัดนะครับผมฮาล์ฟไทม์โชว์ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยมีมาก่อนเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยมันปกติมันจะพักประมาณ15นาทีแล้วครับทำโชว์มันจะไม่ทันแต่ตอนนี้เหมือนกับที่อเมริกาพอไปจัดแล้วเขาก็อยากทำให้มันยิ่งใหญ่เหมือนฟีลแบบซูเปอร์โบว์เหมือนฟีลแบบ NBA อะไรงี้มันก็เลยกลายเป็นว่ายืดระยะเวลาพักครึ่งขึ้นเพื่อที่จะเอาโชว์ตรงนี้มาใส่แล้วคือไม่ทำให้ผิดหวังเลยเพราะว่าโอ้โหมากันศิลปินคือเยอะมากอ่ะเปิดมาเนี่ยพิมจำได้เลยมาดอนน่าครับพี่67ปีแล้วปีนี้มาพร้อมกับพี่ตสองตำนานจากบราซิลหลังโรนัลดินโญแล้วก็พี่โดอ้วนนะครับหรือว่า R9 แล้วโอ้โหสองคนนั่งยิ้มขับรถมาบราน่าเต้นอยู่ข้างหลังแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นการเปิดตัวของจัสตินบีเบอร
0: ์
1: มาร้องสดเล่นกีตาร์โป่งตัวเดียวคือแบบอิมแพคมากคือดีมากอ่ะ
0: กลับมาคราวนี้คือปลื้มใจอ่ะ
1: ใช่คือเท่มากเลยนะ
0: หลังจากที่หลายปีก่อนหน้านี้คือเป็นอะไรไปก็ไม่รู้พอกลับมารอบนี้ปลื้มใจ
1: ใช่แล้วกิมมิคของการเปิดตัวจัสตินบีเบอร์เนี่ยก็คือคนนี้จะเป็นเท็ดลาโซที่เขาจะดังมากในซีรีส์เกี่ยวกับฟุตบอลตอนนี้ของอเมริกาแล้วก็เป็นฟีลแบบเปลี่ยนตัวจัสตินลงอะไรเงี้ยแล้วจัสตินก็ลงไปเล่นเลยนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีชากิร่ามีเบอร์น่าบอยมีเจนนิเฟอร์ฮัตสันครับล็อบบี้วิลเลียมลอร่าพอซินีครับผมนิโคลเชอร์ซิงเกอร์ครับสเวลีครับแล้วก็ไอโชว์สปีดด้วยซึ่งไอโชว์สปีดนี่ก็แบ็คกราวด์ของเขาคือเขาเป็นสตรีมเมอร์เนาะซึ่งเขาทำเพลงเกี่ยวกับบอลโลกอะโดยที่ใช้งบตัวเองใช้ทุนตัวเองทำทุกอย่างเองแล้วปล่อยออกมาเองแล้วบอลโลกไปเห็นแล้วก็หยิบมาใส่ฮาล์ฟไทม์โชว์เลย
2: โทแต่ฟีดแบ็กอะหลายคนบอกว่าฮาล์ฟไทม์โชว์อาจจะยังนะ
1: หรอ
2: ใช่อาจจะยังบางคนให้คะแนน2เต็ม10เองอะ
1: แต่สำหรับพิมพ์ก็โอเคนะ
2: หรอ
1: ใช
2: ่สุดตัวฉันยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูเต็มๆดูแต่เขาตัดมาเป็นท่อนๆเป็นท่อนๆก็โอเคแต่รวมๆทั้งหมดอ่ะหลายคนก็ฟีดแบ็กมาว่าฮาล์ฟไทม์โชว์อาจจะยัง
0: อาจจะเป็นครั้งแรกของอเมริกาที่เขาทำแบบนี้พี่ของฟีฟ่าแต่ก็ต้องรอดูว่าครั้งหน้าจะเป็นยังไงก็ถือว่าเป็นการบ้านให้เขากลับไปทำเพิ่มเติมนั่นแหละนะฮะ
2: แต่พูดถึงบอลโลกนะครับอาถรรพ์ยังแรงอยู่ซอการ์ดสอการแทงสวนตลอด
0: แล้วก็ถูกต้องด้วยนะ
2: แล้วก็ถูกต้อง
1: ทุกคู
0: ่ตัดเสื้อใครก็คือทีมนั้นเล็งจุ๋งหมดเลยอ่ะ
2: อย่าได้ตัดเสื้อเชียว
0: พอตัดเสื้อปุ๊บเล็งจุ๋งเลย
2: เล็งจุ๋งเลยตอนฉันเห็นสอการใส่ชุดอาร์เจนฉันใจไม่ดีแล้วนะ
0: เธอรู้ป่าสอการเนี่ยเปรียบเสมือนหมึกพอลนะ
2: หมึกพอลหร
0: อ
2: แต่เป็นหมึกพอลอีกด้านนึง
0: ใช่เพราะว่าหมึกพอลเขาทายว่าใครจะเป็นผู้ชนะ
2: ใช่
0: แต่สอการคือตัดชุดไหนมาใส่ชุดนั้นเตรียมเล็งจุ๋งเลย
1: และขนาดจำได้ว่าขนาดคู่ที่แบบโอ้โหแบบอังกฤษมั้งถ้าพิมจำไม่ผิดคืออังกฤษนอนมาแล้วซอการ์ดตัดปุ๊บอังกฤษล่วงเลย
0: ก็นั่นไง
1: แต่คือก็เป็นก็เขาก็บอกว่าถูกใจชาวสวนนะครับผมเป็นขวัญใจชาวสวนเลยเพราะว่าหลังจากที่ซอการ์ดได้เริ่มตัดเนี่ยก็ทำให้หลายๆท่านเนี่ยมีกำไรกัน
0: ฉันพูดเลยว่าถ้าเกิดสมมติว่าแทงตามซอการ์ดเนี่ยแทงสวนตามซอการ์ดเนี่ยร่ำนะ
1: ครับ
0: ร่ำนะมีความร่ำนะร่ำรวยนะหนู
1: จังหวะพิมเห็นชุดเขาตัดอาเจนพิมก็ใจชื้นเหมือนกันนะ
0: เพราะเราเชียร์สเปน
1: ใช่
0: ก็คือคนที่เชียร์

0: ไงบ้างครับ
1: แล้วคนที่เชียร์อาร์เจนคือเขาใจป้า
2: แกก็ตอนฉันเห็นรูปออกมาฉันแบบตายละใจไม่ดีแต่คิดว่าเฮ้ยประวัติศาสตร์มันต้องเปลี่ยน
1: แล้วเป็นไงสรุป
2: เปลี่ยนไปเป็นฉันและเธอเท่าเทียมกัน
1: ถ้าเกิดอาร์เจนได้รอบนี้เท่ากับแบ็คทูแบ็คนะ
2: ใช่สิ
1: เข้าใจป้า
3: คือถ้าอาร์เจนชนะรอบนี้โอ้สถิติหลายอย่างถูกทำลายครับแต่ว่าก็ถ้าพูดถึงรูปเกมมันก็ควรจะเป็นสเปนแล้วล่ะถ้าเกิดพูดกันตรงๆนะครับใช่
1: ก็ตามนั้นแหละเธอมันออกมาละ
2: เนี่ยก็ถือว่าเป็นตำนานตลอดไป อีก4ปีกลับมาเจอกันใหม่ ว่าเธอจะยังไงเธอจะล้างอาถรรพ์นี้ได้หรือเปล่า
1: อ
2: สอการ์ด
1: เนี่ยหนูเอายังไงเนี่ยหนูเข้าใจป้าน
2: ะค่ะ
3: อย่าตัดสเปนนะครับสอการ์ด4ปีหน้านะฮะอย่าตัดสเปนเชียว
1: คือแชมป์บอลโลกที่พี่เป็นแชมป์ที่สุดคือบราซิลใช่ปะ
3: คิดว่าใช่นะครับบราซิล
1: ฉันเห็นเขาเอาถ้วยมาเรียงๆกันน่ะฉันเห็นว่าแชมป์บอลโลกที่เวิลด์คัพอ่ะที่เยอะที่สุดคือเหมือนบราซิลนะถ้าจำไม่ผิดอ่ะส่วนสเปนครั้งนี้เป็นครั้งที่2
3: ครั้งที่2ครับ
1: รอมา16ปี
3: ถูกต้องครั้งแรกคือตั้งแต่โอสมัยนูนกาซิยาสปูโยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็สเปนมันก็ล่วงไปสักพักนึงเหมือนกันนะกว่าจะกลับมาได้แต่ว่าช่วงนี้กลับมาเนี่ยสเปนคือสตาร์ไม่ได้เยอะแต่ระบบโคตรดีนะครับนี่เป็นไงพอเป็นเรื่องบอลแล้วก็มีอะไรพูดเลย
1: 4สมัยเป็นเยอรมันกับอิตาลี
2: พอเรื่องบอลปุ๊บอินเลย
1: 3สมัยเป็นอาร์เจนตินา2สมัยฝรั่งเศสอุรุกวัยสเปน1สมัยอังกฤษเขาได้แค่ครั้งเดียวเองเหรอ
3: ใช่แล้วอังกฤษ
2: ได้ไม่น่าเชื่อนะ
3: อังกฤษได้คือแบบ19ต้นๆน่ะคือแฟนบอลอังกฤษคือรอมานานมากแบบรอแล้วรออีกรอแล้วรออีกเขาเลยมีคำว่าเฟสแบบ coming home แต่ไม่ coming
2: สักทีก็ถือว่าเป็นลีกเยอะไง
3: ใช่
2: ไหมลีก
3: เน้นบอลลีก
2: เน้นบอลลีกไงแล้วเวลาบอลลีกอ่ะพอส่งในนามอังกฤษอ่ะตัวเต็งจากบอลลีกก็มารวมกันในอังกฤษป่ะ
3: ใช่ครับใช่เพราะว่าอังกฤษเป็นลีกหนึ่งที่เงินเยอะมันก็เลยซื้อสตาร์ได้อะไรงี้แต่ส่วนมากสตาร์มันก็จะมาจากเนี่ยต่างประเทศอะไรเงี้ยฮะ
1: แต่เอาตรงๆอย่างที่บอกอ่ะบอลลีกเวลาเขาจะบินไปดูบอลน่ะเขาก็บินไปที่อังกฤษกันแล้วทำไมอังกฤษได้แค่ครั้งเดียวอ่ะเธอวิเคราะห์สิ
3: คืออังกฤษเนี่ยมันจะเป็นทีมที่ลุ่มๆดอนๆคือมันจะไม่มีฟอร์มอย่างสเปนเนี่ยดูตั้งแต่นัดแรกคือฟอร์มมันดีมากอาเจนเนี่ยคือแบบฟอร์มมันดีมากแต่อังกฤษเนี่ยมันจะแบบเหมือนกรายตัวเองแบบเหมือนไถ่ไปอะอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็กลายว่าเข้ารอบลึกตลอดแต่มาตกรอบลึกตลอด
2: อ
3: ะไรเงี้ยพอเริ่มเจอตัวที่แบบไถ่ไม่ไหวแล้วก็จะไปตกรอบลึกระบบแปลกๆอย่างรอบนี้ที่อังกฤษมันตกเนี่ยเพราะว่าเหมือนเล่นดีๆอยู่แล้วนำเขาก่อนแล้วครึ่งหลังก็ไปอุดไปแบบไม่บุกเขาแล้วแล้วก็ปล่อยให้เขาบุกสุดท้ายก็โดน
1: เขาบอกว่าสเปนเนี่ยฟอร์มดีตั้งแต่แชมป์ยูโรแล้ว
3: ใช่ครับสเปนเนี่ยเป็นแชมป์ยูโรมาก่อนยูโรคือเตะแค่ในยุโรปแต่ว่าฟีฟ่าเวิลด์คัพเนี่ยคือเตะทั่วโลก อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็ยินดีกับสเปนและพิมพ์ด้วยนะฮะขอบคุณมาก
2: นะครับเอาล่ะมากันที่ลิซ่าบ้าง
1: ครับ
2: ชั่วโมงที่แล้วเราพูดเรื่องงานแต่งณเดชไปเนาะลิซ่ามาร่วมงานด้วยนะครับแล้วก็มีการลงภาพลิซ่าเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือ
3: ขอบคุณครับตลกกว่ายัดไส้เมื่อกี้เยอะเลย
2: เข้าใจยัง
1: เนี่ยเวลาเล่นต้องเล่นอย่างนี้พ
2: ี่
1: จำไว้ด้วย
3: ขอโทษครับ
2: ใช้โทรศัพท์มือถือ
3: โอ้ย้ำด้วย
2: ใช้โทรศัพท์มือถือ
3: ถือมือ
2: โอเคนะครับภาพดังกล่าวเผยให้เห็นเคสโทรศัพท์ที่มีอักษรย่อLM
3: เฮ้ย
2: LM ตรงกับชื่อละลิสามโนบาลทำให้แฟนคลับบางส่วนตีความว่าเธอเนี่ยคือก่อนหน้านี้มันมีอีกเคสหนึ่งไงล่ะ
3: อีกเคสหนึ่งหมายถึงเคสโทรศัพท
2: ์ใช่
1: เคสโทรศัพท์ที่มีเหมือนมีตัวย่อใช่ไหม
2: FA ไงล่ะเฟเดริกอาโนไงล่ะแล้วก็ตอนนี้กลับมาใช้ LM ไงล่ะทำไมถึงเลิกใช้ FA ล่ะทำไมถึงฉับมาใช้ LM หรือว่าทั้งคู่
1: จะเป็นเพื่อนกันแล้ว
2: เพื่อนเท่านั้นเธอบอกแค่นั้นเท่านั้นจริงๆหรือเปล่าไง
1: เออเป็นไปได้นะ
3: ซึ่งแล้วเขามีข้อสรุปออกมาหรือยังครับหรือว่ายังไม่มีเลยตอนนี้
2: ก็ยังไม่มีคำยืนยันจากลิซ่าไม่มีคำยืนยันจากเฟดริกหรือค่ายเลยว่าการเปลี่ยนเคสโทรศัพท์มันมีนัยยะแฝงเกี่ยวกับสถานะความสัมพันธ์ของทั้งคู่หรือไม
3: ่แล้วปกติเขาลงแบบรูปคู่กันอยู่แล้วปะ
2: ก็ไม่นะ
3: อ๋อแสดงว่าเราก็ดูไม่ได้ว่าแบบรูปคู่มันหายไปหรือเปล่าอะไรนี้ใช่ไหม
2: ใช่
3: อ
2: ๋
3: อเพราะส่วนมากภาพที่เราเห็นก็จะเป็นภาพแบบเหมือนแฟนคลับถ่ายแบบปาราซิตถ่ายอะไรอย่างนี้หรอ
2: ถูกต้อง
3: ว้าวเรื่องนี้ก็ต้องมารอ ข้อสรุปแต่มันจะมีข้อสรุปออกมาหรอ
2: ก็อาจจะไม่มี
3: ใช่ไหมไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นมโนกันไป
2: ก็ตามนามสกุลเขาม
3: โนบาลอุ้ยทำไมตลกอย่างไรตรงเนี้ย
2: ใช่
1: เนี่ยเวลาเล่นเล่นอย่างนี้นะครับมันจะโดน SMS นะ
3: เข้าใจยังชื่อหมือเมื่อกี้มีแฟนๆชมเข้ามาว่ามุกเหมือนพี่ชาวเลย
2: ใช่จ้ะโทรศัพท์ถือมือมือถือ
1: ส่วนคุณผู้ชมบอกว่าเราก็มีตัวย่อเหมือนกัน
2: ว่าอะไรครับ
1: XL แล้วก็ XL คือไซส์ไม่ใช่อะไร
2: อ้าว
1: เมลแคทก็หนูเล่นแต่โทรศัพท์กดโทรศัพท์อ่ะ
2: เมื่อจะกดโทรศัพท์แล้วก็ก
1: ินนอนกี่โมงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวบุโกะลงรูปพี่อ๋องลงรูปดาด้าลงรูปก็ตามไปเม้นไปดูนอนกี่โมงอเมริกาตอนเนี้ยมัน 4 ทุ่มแล้วนะมันไวแล้วนะมันไวดู1ชั่วโมงแล้วนะไม่นอนอีกหรอเอาลูกเข้านอนยัง
2: กิมจิเลิฟบอกว่าเขาไม่จำเป็นต้องออกมายืนยันข่าวนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาไม่เคยบอกว่าคบกันแต่แรก
3: โอ้
1: ใช่ค่ะถูกต้อง
2: มีแต่เรานั่นแหละที่เต้าไปเรื่อย
1: ๆถูกที่เราคิดเองเอง
2: มีแต่ชาว
1: เด็ด
2: ชาวแฉของเรา
1: ชาวช่องแฉชาวช่อง
3: ฟินกันเองเนี่ยหรอ
2: ชาวช่องของเรา
1: คือมีความสุขกับการวิเคราะห์อืมนะมีความสุขกับการวิเคราะห์ล่ะอืมเกิดขึ้นล่ะ
3: หรือว่า FA มันย่อมาจากอะไรได้อีกฮะ
1: ไม่มีละ
3: ฟุตบอลแอนฟิลด์นี่อาจจะเชียร์ลิเวอร์พูลข่าวต่อไปไหมพี่พี
1: คุณร้องพี่วันพุธมาคุณร้องพี่วันพุธพรุ่งนี้สิ
3: อยู่กับพี่
1: พรุ่งนี้ดาราก็ดาอีก
3: อ๋อเหรอครับ
1: ดาเธอก็ไปอยู่วันพุธพรุ่งนี้ว่าอีกวันนึง
2: ไปช่วยพี่พีเขา
1: ได้เป็นพี่พีเคเป็นพีม
2: เป็นมาตูม
3: ไม่ให้ผมอยู่วันนี้แล้วหรอ
1: กูสนุกมากแน่นอนพรุ่งนี้
2: อืม
1: เธอพรุ่งนี้ข่าว50ข่าวก็ไม่พอนะเธอจะได้อ่านข่าวเต็มที่เลยเพราะเธอชอบอ่านข่าวใช่ไหมพี่
2: ใช่
3: พี่ผมก็ไม่ชอบหรอกครับ
1: เดี๋ยวจังหวะไอ้อ่ะก็จะก้มหน้าอ่านข่าวอยู่นั่นแหละ
3: จังหวะฟุตบอล
1: เนี่ยวันนี้ข่าวมันเยอะแล้วนะ
3: โอเคผมเลิกอ่านแล้วไม่อ่านแล้ว
1: มีข่าวสารนงสารแนเรื่องคนอื่นบ้างไหมไฮโซน้ำหวานกับดาวินต้ามีไหมคะพี่ดาวินต้าน่ะ
2: หุยแรงมากเลยอ่ะ
1: เมื่อวานที่เขาลืมปิดไลฟ์ป่ะ
2: เขาลืมปิดจริงเปล่า
1: ที่ค่าข้าว40บาทเขาด่ากันค่าไอติม40บาทเธอ
2: ใช่เธอเรื่องก็คือว่าเหมือนประมาณว่าไลฟ์มันไลฟ์อยู่ใช่ไหมแล้วก็ชีน้ำหวานนะก็พูดประมาณว่ารับไม่ได้เลยนะมาทวงเงินกันอะไรแบบเนี้ยทีก่อนเนี่ยเลี้ยงข้าวเป็นหมื่นๆยังไม่เคยทวงเลย
1: ค่าติ่ม40
2: ค่าติ่ม40บาทเนี่ย
1: ยี่ห้อเลยติ่มด้วย
2: เข้าใจยัง
1: เออรู้เลยว่าที่ทานเนี่ยไม่ใช่เจอเราต้องวิกฤตแน
3: ่โอ้โห40บาท
2: เพราะ40บาท
1: 40บาทแล้วในไล
2: ฟ์อ่ะแล้วพี่ตาก็เหมือนพูดมาว่าก็บ้านเขาเป็นแบบนี
1: ้เออแล้วตาลอยพี่ตาตาลอยอย่างเงี้ยเธอดูดิ
3: อ๋อแต่คือเป็นฟิลลืมปิดโอ้โห
1: ก็ดูพี่ตาดิ
3: โอ้พี่ตาเคลิ้มจัด
2: ไม่เธอแล้วเขาออกมาบอกเหรอว่าเขาลืมปิดไลฟ
1: ์ในเน็ตจะบอกว่าเขาลืมปิดไลฟ์คือเขาจบไลฟ์แล้วเขากำลังจะปิดไลฟ์อ่ะฉันว่านะแต่เขาไม่น่าจะใช้ด่ากันในไลฟ์นี้อ่ะเขาฉันว่าในชาวเน็ตอ่ะเขาบอกในเพจนึงเขาบอกว่าลืมปิดไลฟ์เข้าไปดูกันยังอะไรอย่างเงี้ย
2: ไม่น่าลืมอ่ะเธอฉันว่าไม่น่าลืม
1: แต่พูดกันในไลฟ์อย่างนี้เลยเหรอเรื่องไอติม40บาทเลยเหรอพูดถึงอีกหนึ่งครอบครัวอย่างนี้ได้เลยนะเธ
3: อ on the spot เลยหรือว่าแบบเก็บมานานแล้วอยู่ในใจมานานแล้ว
1: ลึงมุงอย่างนี้เลยนะ
3: อ๋อคือใช้คำว่าลึงมุงเลยเหรอ
1: เออคือแบบริมทวงค่าไอติมอ่ะมันใช่เหรอวะ
3: แล้ว40บาท
1: เออเขาใส่ป้า
3: อยากรู้เลยว่า
1: แล้วคนเขาบอกไอ้ป้าพวกมึงเข้าไปดูสิมึงเห็นหน้าพี่ดาวินต้าป้าตาลอยนะ อาจจะไรทั้งคืนป้าของผู้ฟังเขาใส่ป้าเนี่ยอาจจะไม่ได้นอนเปล่าเนี่ยตาลอยเห็นไหมล่ะ
3: แต่เขาก็ดูมองกล้องอยู่ป่ะ
1: ไม่คือ
2: ใช่เขามองกล้องอยู่เลย
1: หลังจากจบไลฟ์มีหรือเปล่า
3: หรือว่าแบบเก็บมานานแล้วไงเก็บไว้ในใจมานานแล้วแล้วคิดว่าคุยกันเองไม่รู้เรื่องแล้วก็เลยคุยต่อหน้าคน
2: เขาไลฟ์นี่ไงคุณผู้ฟังบอกว่าเขาไลฟ์อยู่เลยคุยกับคอมเมนต์ด้วยซ้ำ
3: โอ
1: ้โหอุ๊ยแร
3: นะครับพี่ไปกินไอติม
1: เขาบอกว่าในไลฟ์ค่ะน่าจะลืมกลุ่มกันอยู่
3: อ๋อลืมกลุ่ม
2: ใช่ไหมล่ะ
3: แล้วยังไงคือพอ
2: ไหนเล่าสีบุกเล่าสี
1: ไม่อ่านตามคอมเมนต์ไว้ก่อนเขาเขียนเขาจะได้ไม่โฟกัส
2: เ
1: รื่อง
2: เ
1: ก
2: ี่
1: ยวก
2: ับ
1: อะไรอย่าง
2: เ
1: ง
3: ี้
1: ย
3: ใช่พอพูดเสร็จพี่นาวินต้าก็เลยจัดน้ำ
2: คนละข่าวเธออ
3: ๋อขอโทษครับ
2: อันนั้นน่าจะเป็นข่าวอีกข่าวนึง
3: แล้วมีความเห็นยังไงกับข่าวนั้นและข่าวนี้บ้างครับพี่อ๋อง
2: คือบาง คือเราไม่ได้ย่อมเอาเรื่องส่วนตัวมาพูดอยู่แล้วเข้าใจความหมายไหมเธอ
3: ครับ
2: ใช่พ่อรู้อันนี้พ่อรู้อันนี้พ่อรู้ไง
1: นั่นแหละฉันว่าอาจจะใช่แหละเธอ
2: คือฉันน่ะณวันนี้นะณวันนี้นะตัวฉันเองอ่ะไม่นิยมเอาเรื่องส่วนตัวของตัวเองมากๆมาในโซเชียลอยู่แล้วพอรู้สึกว่าเรื่องส่วนตัวคือเรื่องส่วนตัวโซเชียลก็คือโซเชียลเราก็จะเลือกบางเรื่องที่ให้โซเชียลเห็นได้เรื่องส่วนตัวเราก็จะไม่ค่อยออกมา
3: เพราะถ้ามันออกมา
2: พูดอยู่แล้ว
3: เป็นไงฮะผมไม่รู้ผมก็ลองถามดู
2: ก็ไม่ก็ไม่แล้วง่ายคือเป็นคนแบบรู้สึกว่ามันต้องแยกกันน่ะชีวิตเรามันไม่ได้สาธารณะไปซะ 100% น่ะพิมพ์ get feel มั้ย
3: เข้าใจครับ
1: เห็นไหมคุณผู้ชมบอกว่ามันมีอีกคลิปหนึ่งที่ไม่อยู่ในกล้องอันนั้นเนี่ยที่ชาวเน็ตบอกว่าลืมปิดไล
2: น์อ๋อมันมีอีกคลิปเหรออ
1: ืมเขาบอกว่าพี่แล้วด่ากันแรงด้วยนะในไลน์อ่ะในคลิปอ่ะเขาบอกเนี่ยพี่แล้วด่ากันแรงมากเลยนะพี่เงี้ย
2: ไม่แต่ประเด็นคือมันอาจจะเป็นความอัดอั้นตันใจหรือเปล่าเพราะว่าชีคุณน้ำหวานน่ะเขาเหมือนพูดประมาณว่าพี่ไม่เคยปกป้องหนูเลยอาจจะน้อยใจว่าแบบพี่นาวินต้าแบบไม่ค่อยปกป้องหรือเปล่าความน้อยใจตอนมีปัญหาการก็แบบไม่เทคแอคชั่นหรือเปล่าอันนี้ตามข่าวนะอันนี้ตามข่าวเนื้อออกมา
3: แต่อันนี้อาจจะมีออกมาบอกนะไหมหรือจะไม่มีเหมือนกันปล่อยให้มโนกันไปเองเช่นเดียวกัน
1: หมายถึงว่า
3: อาจจะมีการออกมาแถลงไหมสิ่งนี้ไม่ม
1: ีเขาออกรายการแฉเธอเชื่อฉัน
2: ไม่หรอกเดี๋ยวเขาก็ออกมาพูดเดี๋ยวเขาก็ออกมาพูดถ้าเป็นคู่นี้นะรอติดตามรอติดตาม
1: เบรกดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ากอล์ฟมาละ
2: เธอกอล์ฟมาหรอ
1: กอล์ฟมาละกอล์ฟพิชชาก
2: อล์ฟพิชยะหรอ
1: กอล์ฟพิชยะมาม
2: าแล้วหน
1: อใช่โอเคโอเคเพราะเป็นตัวหมุนมือละค่ะเบรกก่อนเดี๋ยวกลับมาหนอแฉข่าวเช
0: ้าสนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ Hey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus X herb และ Hey Goodie บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้ออ
3: ล่ามาแล้วแน่นอนนะคะที่ทุกคนรอคอยนะคะก๊อฟพิชยาจ้า
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
3: ไม่เจอกันนานมากไม่เจอกันนานมากมากมาก
4: มากของมากที่สุดในโลก
5: เธอหายไปไหนมาเธอทำหายไปสร้างบ้าน
4: หายไปสร้างบ้าน
3: เธอทำเอองเอไอเก่งๆนะ
4: โอ้ขอบคุณครับ
3: เธอทำวิดีโอวิดีโออะไรเก่งมาก
4: มีคนช่วยมีญาติที่ทำเอไอช่วยครับ
3: แล้วเธอก็ทำคอนเทนต์ด้วยนะทำคอนเทนต์เก่งๆนะฉันเห็นเน
5: า
3: ะ
5: แล้วบ้านสวยสวยนะ
4: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
5: บ้านมูลค่า740 ล้าน
4: โอ้โหไม่ถึงครับ
5: ใช่ไหม
4: 30ยังไม่ถึงเลย30ยังไม่ถึงเลย
3: แถวไหนนะกอล์ฟ
4: แถวบางแค
3: ออกแบบเองอะไรเองหมด
4: มีทีมออกแบบแต่ว่าก็เข้าไปช่วยเรื่องแบบเรื่องในดีเทลต่างๆในรายละเอียดอย่างนี้ด้วยครับ
3: จ้าแน่นอนแต่วันนี้เนี่ยไม่ได้มาเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างบ้านนะมาเกี่ยวกับเรื่องราวของซิงเกิลใหม
4: ่ครับซิงเกิลใหม
3: ่ก่อนจะถามเรื่องราวนี
4: ้ครับ
3: ซิงเกิลล่าสุดกับซิงเกิลนี้ห่างกันกี่ปี
4: 4ปีพี
3: ่โอ้ my god
4: yes
6: เข้าบอลโลกเลย
5: เข้าบอลโลกเลยนะ
4: ใช่ไม่พี่ก็คือก็กะว่าจะออกพร้อมกับเครื่อง PlayStation เครื่องใหม่ทุกคนเปลี่ยนทุกๆ 4-5 ปีใช่ครับอ
3: ันนี้พูดจริ ง
4: จะบ้าเหรอไม่ใช่ครับ
6: โอ้ PS4 มาเพีย
3: งเล่านี่ทำไมมันห่างกันขนาดนั้นทั้งที่เราก็ทำเพลงได้ตลอดเวลา
4: คือตอนนั้นน่ะก็ทำแบบเพลงเดียวทีละเพลงแล้วก็พอทำมาแล้วเหมือนแบบว่ามันผิดความคาดหวังเฟลเราก็ท้อแล้วพอท้อเสร็จเราก็ค่อยๆเฟดตัวเองออกไปจากการทำเพลงแล้วก็คือลงเงินเยอะมากพี่กับ MV นะมัน 400,000 กว่าบาท 500,000 กว่าบาท
3: อีบ้า
4: สำหรับตัวเองที่ไม่มีค่ายนะ
5: เออ
4: ลง
3: มันเยอะสิหาหนูเงิน 4-500,000 เอาไปโอ้โห
5: คือด่านะเธอ
4: เอาไปถลุงกับ MV
3: รถคันนึง
4: ใช่แล้วคอตอนนั้นช่วงข่าวที่มีข่าวแบบข่าวใหญ่ๆเลยเรื่องข่าวน้องแตงโมอะไรอย่างเงี้ยคร
5: ับ
4: แล้วก็ปล่อยออกไปแล้วก็
3: ช่วงนั้นพอดี
4: ใช่แล้วมันก็เงียบเลยเพราะว่ามีแต่ข่าวเรื่องนั้นด้วยอะไรเงี้ย
3: ก็ใครจะไปรู้แล้วเน
4: า
3: ะ
4: ใช่ใช่ไม่มีใครรู้แล้วก็บวกกับก๊อฟอ่ะยังไม่ได้มีแพลนเรื่องการทำมาร์เก็ตติ้งเพลงด้วยที่ชัดเจนเหมือนตอนนี้ที่ก๊อฟเซตทีมขึ้นมาทำคอนเทนต์เพื่อโปรโมทเพลงแล้วก็ตอนนี้ก็ทำเพลงมา7เพลงเพื่อแบบมีสต็อกว่าสมมติเพลงนี้เสร็จต่อเพลงนี้นะให้มันมีความแบบต่อเนื่องอ่ะพี
3: ่ก็เป็นหนึ่งอัลบั้มอ่ะว่าง่ายป่ะ7เพลง
4: มีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นกว่าคราวที่แล้วที่ปล่อยเพลงเอางี้ดีกว่า
6: แสดงว่าตอนนี้เสร็จหมดแล้ว7เพลงรอปล่อย
4: ใช่ๆครับ
5: เพลงนี้ชื่อว่า
4: Mary Jane Marry Me ครับ
5: ทำไมต้อง Mary Jane Marry Me มันเกิดอะไรขึ้น
3: อยากทราบเรื่องน
4: ี้จริงๆเป็นเพลงแบบแต่งงานใช้ในงานแต่งอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็เป็นเพลงที่ก๊อฟรู้สึกว่าการกลับมาครั้งนี้ก๊อฟอยากให้คนรู้จักตัวตนเราผ่านแบบเพลงได้เลยทีเดียวแบบครอบคลุมทุกอย่างเลยอย่างเช่น Mary Jane ก็คือมาจากแบบนางเอก Spider-Man แล้วในเนื้อเพลงมันจะมีเนื้อเพลงประมาณว่าถ้าเปรียบชีวิตเป็นหนังฮีโร่ต้องมีคู่ใจใช่ไหมอย่าง Spider-Man ที่เขาต้องมี Mary Jane ในชีวิตจริงของฉันมีเธอเป็นนางเอกอะไรเงี้ยแล้วพอมันเข้าท่อนฮุกเราก็ยิงปั้งแบบ Will you marry me แต่งงานกันนะคนดีอยากตื่นมาเจอหน้าเธอทุกเช้าจากนี้ไปอะไรเงี้ยครับเหมือนแบบเป็นความรักโรแมนติกสายเนิร์ดที่แบบชอบซุปเปอร์ฮีโร่แต่เอามาทำให้เป็นคนโรแมนติกได
3: ้
4: ซึ่งก็คือตัวผมที่แบบมีความเนิร์ดมีความกี๊กแบบซูเปอร์ฮีโร่แต่ว่าแบบแต่ว่าเป็นคนโรแมนติกด้วย
3: เพราะตัวนางเองเป็นคนที่ชอบสไปเดอร์แมนด้วยที่สืบทราบมา
4: แล้วก็พอดีหนังสไปเดอร์แมนจะเข้าก็เลยอยากจะขอเกาะอัลกอริทึมไปด้วย
5: คิดแต่ทาง
3: เพราะว่าทำงาน
4: ตรง
3: เพราะว่าทำการบ้านมาแล้ว
4: ทำการบ้าน
3: มาแล้วไปเดียวๆแบบติดๆไม่มียอดเลย
4: ใช่เพราะว่าช่วงนี้มันสไปเดอร์แมนกำลังเข้าไงแฟนนิวเดย์ให้เราก็เลยแบบว่าเออเราต้องวางแผนแล้วเดี๋ยวแบบช่วงนี้มันจะออกแล้วเข้าไปถามแชทเลยบอกว่าเนี่ยเราจะต้องโปรโมทมันก่อนเท่าไหร่เพราะแล้วสไปเดอร์แมนโปรโมทก่อน2อาทิตย์แน่นๆเราก็แบบใช่แน่นอนแล้วพอเราได้มาทำงานกับสไปเดอร์แมนจริงๆล่าสุดก็ถ่ายคอนเทนต์ให้สไปเดอร์แมนด้วยก็จริงอย่างที่แชทบอกว่าทางนั้นเขาโปรโมท2อาทิตย์แน่นๆช่วงก่อนหนังเข้าแล้วก็เลยปล่อยแม่งเลย
3: ถ้าไม่ปล่อยช่วงนี้ถ้าปล่อยช่วงนี้อัลกอริทึมมันจะทำงานแล้วก็คือตกกระแสตรงนี้ไปได้เลยมันก็จะขึ้นแน่นอนถูกต้องไหมล่ะ
6: สไปเดอร์แมนภาคใหม่นี้เศร้าๆเลยนะพี่ครับ
4: ดูเศร้าๆอ่ะ
6: ดูแบบตีมเขา
4: ดูเงาๆ
6: เขาไปหมดแล้วใช่ไหมตอนนี
4: ้
6: คนดูเขาไปหมดแล้วเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าจะกลับมาได้ไหม
3: ครับแล้วเพลงแนวในรอบนี้ซิงเกิลนี้มันเป็นแนวไหนอะไรยังไงเดี๋ยวอธิบายคุณผู้ฟังได้รู้หน่อยจ้ะเธอ
4: คือก๊อฟเป็นคนที่ชอบแนวฟังอยู่แล้วพ
3: ี
4: ่ตั้งแต่ไหนแต่ไรพวกแบบว่าแนวที่มันมีเสียงเบสสแลปอะดื้อๆอย่างเงี้ยแต่ว่าโจทย์คราวนี้ที่ก๊อฟทำอะคือก๊อฟเอาแบบว่าไม่ว่าอะไรก็ตามต้องเมโลดี้ ร้องตามง่ายแต่ก่อนก็ชอบท่อนทำเพลงติดๆเพลงตื้ดๆแบบฟังยากหน่อยต้องนิชหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คราวนี้มาแบบอยากได้ป๊อปก็เลยเอาความดนตรีฟังมาผสมกับความป๊อปให้มันเข้าใจง่ายมากขึ้นฟังแล้วแมสขึ้นอะไรเงี้ยครับ
3: ผสมกับดนตรีกับแนว
4: ก็ค่อนข้างตรงโจทย์อยู่ประมาณนึงเพราะว่าเหมือนจากที่ดูคอมเมนต์คนบอกว่าไม่คาดคิดว่าพี่ก๊อฟจะทำเพลงฟังแบบฟังสบายขึ้นฟังเข้าถึงง่ายขึ้นอะไรเงี้ยเนื้อแบบเนื้อเพลงน่ารักอะไรเงี้ย
3: ตอนก่อนอันนี้เราก็ทำในสิ่งที่เราอยากทำแหละ
4: ใช่
3: ถูกต้องป่ะตอนนี้ก็ยังเป็นอยากทำอยู่แต่ว่าอาจจะเข้าถึงง่ายกว่าเดิม
4: แต่ปรับให้แบบไม่ใช่แค่เราอยากฟังคนเดียวได้หลายๆคนอยากฟังด้วย
3: ถูกอันนี้ชอบเพราะว่าไม่ใช่แค่เราอยากฟังคนเดียวมันต้องมีกลุ่ม
4: ใช่ถ้าเราอยากฟังคนเดียวเราเก็บไว้ฟังที่บ้าน
3: แล้วไม่ต้องทำออกมาเป็นซิงเกิลต้องทำเป็น V4 500,000 เน
4: า
3: ะ
4: เปิดที่บ้านฟังเองใช่ครับ
3: เนี่ยพอดู MV ไปแล้วเป็นไงบ้างเป็นทุกคนMV คือมันผสมผสานหลายอย่างเหมือนกันนะเธอ
5: โอ้มันมีทั้งแอนิเมชันหรอ
4: ใช่แอนิเมชันที่ใช้ AI ในการเจเนเรตแต่ว่าก็จะมีถ่ายจริงด้วยในลายร้องครับคือก๊อปอ่ะก็จะแมชทุกอย่างเข้าด้วยกันอย่างเช่นแบบหาโลเคชั่นที่ตอนที่ก๊อปไปถ่ายร้องอ่ะมันดูแบบเป็นแบบเหมือนเมืองร้างเห็นไห
5: ม
4: แต่โทนสีมันก็ต้องมีความน้ำตาลส้มเขียวที่เข้ากับตัวเนื้อเรื่องที่ก๊อปเจเนเรต AI มาด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ก๊อปก็ไปหาเสื้อผ้าที่ตึกแดงเดินหาเอง
3: แกเสื้อผ้ามีที่เห็นตึกแข็งไปตึกแดง
4: ใช่ใช่ที่เห็นแบบในวงทุกคนใส่นี่คือก๊อปหาหมดเลยก
3: ็
4: ไปแล้วก็ไปหาเดินหากับพี่แจงนี่แหละแล้วก็ตัวแอนิเมชันเนี่ยก็ก๊อปก็วาดรูปก่อนว่าอยากให้ตัวละครออกมาเป็นยังไงเสร็จแล้วค่อยไปเจน AI ขึ้นมาให้มันเข้ากับในจินตนาการของเราแล้วก็ปรับมาเรื่อยๆ develop มาเรื่อยๆกับญาติที่เขามาช่วยทำด้วยจนกระทั่งพอทำทุกอย่างครบเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องเจนโลเคชั่นเจนทุกอย่างให้มันสร้างโลกของมันขึ้นมาเพื่อให้มันเป็นเนื้อเรื่องที่
3: มันสอดคล้องอ่ะ
4: ให้มันต่อกันอย่างนี้ได้เหมือนเป็นแอนิเมชันเรื่องนึงที่เราดูในพวกแบบหนังสตรีมมิ่งหนังอะไรพวกนี้ครับใช่
5: แต่โทนสีและภาพมันใกล้เคียงกันมากนะ
4: ใช่ใช่ๆตั้งใจให้มันแบบคือก็ตอนเริ่มเลยอ่ะเริ่มจากการทำชุดวงชุดลุคของก๊อฟก่อนแล้วก็จะมีแพนโทนที่ขึ้นมาเลยข้างใต
5: ้
4: ในลุคนั้นว่าแบบต้องมีน้ำตาลส้มเขียวแบบตุ่นๆ อะไรเงี้ยครับเพื่อให้สีมันไปในโทนเดียวกันหมดไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหลุดออกจากกันอะไรเงี้ยครับต่อให้ก๊อฟใส่สูตรก็ตามมันต้องอยู่ในโทนสีที่อยู่ในแนวหนังแอนิเมชันที่เป็นแนวดิสโทเปียนได้อะไรเงี้ยครับวันสิ้นโลกอะไรเงี้ยครับ
6: มันคือไวบ์แบบดิสโทเปียสุดๆ
5: ใช่
4: ใช่เป็นความรักในวันสิ้นโลกครับ
6: ไม่ใช่พี่เห็นใน MV มีน้องหมาด้วยอ่ะ
4: ใช่น้องหมาด้วย
6: แล้วน้องคอร์กี้นี่มาไงคร
4: ับ คอร์กี้ก็ที่ก๊อฟอินสปายเรื่องจากก๊อฟกับแฟนของก๊อฟที่แบบเราในชีวิตจริงอ่ะเรามาเจอกันโดยที่แต่ต่างคนต่างมีคอร์กี
5: ้
4: มีหมาด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็มาเจอกันโดยที่แบบอ้าวเธอก็มีคอร์กี้ฉันก็มีคอร์กี้ใน MV นี้ก็เลยทำเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยครับแล้วก๊อฟก็อยากใส่คอร์กี้ก๊อฟที่เสียไปแล้วด้วยให้เขาอยู่ในนี้อะไรเงี้ยครับ
6: เพราะเห็นตอนจบของ MV เหมือนมีแบบหลังจากจบแล้วมันมีเดดิเคทตอนจบ
4: ใช่เดดิเคทให้น้องฟิล่าที่เสียไปเมื่อเดือนก่อนครับ
5: โอ้ยเสียใจด้วย
4: ใช่ขอบคุณครับไม่เป็นไรผ่านมาแล้วพยายามเข้มแข็งขึ้น
6: ครับว่า MV เท่มากครับ
4: มีหลายฉากที่ reference Spider-Man ด้วยครับเป็น Easter Egg ที่แบบถ้าเห็นตอนพวกแบบกิ้งก่ากระโดดหรือ
3: มุม
4: หรือมุมที่ตัวก๊อฟกระโดดข้ามอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นถ่ายมุมกล้องเสยขึ้นไปมันแบบ reference shot จาก Spider-Man ภาคแรกโทบี้แม็กควายที่กระโดดข้ามตึกที่กระโดดข้ามตึกอะไรเงี้ยมันมีหลาย
3: มันก็มีเรื่องราวเหรอเธอเนาะพอดูปุ๊บเนาะเธอเนาะนี่เรื่องราวนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยเหรอเธอ
4: ใช่น้ำท่วมไง
3: เออน้ำท่วมเออฉันก็จะดูอุ๊ยตายละเมืองร้างในBangkok City เนาะเออเห็นไหมล่ะ
4: น้ำท่วมก็เลยมีพวกเอเลี่ยนที่เป็นเรปทิเลียนจากข้างใต้ดิน
6: อ่
4: ะโผล่ขึ้นมา
3: ขึ้นมาก็จะเป็น
4: ไม่ใช่ตัวเฮียนะครับ
3: เออไม่ใช่
4: ไม่ใช่ตัวเฮียนะคร
3: ับ นึกว่าอยู่ตัวเดียวอยู่แถวสวนลุมไม่ใช่ไหมเออ
4: ถ้าดูผิวเผินก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในเรื่องก็จะมีเขียนอยู่ข้างหน้าว่าเขาชอบพวกเพชรพวกทองเป็นแหล่ง power source ของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบกินเด็กด้วยมีแบบกินเด็กเป็นอาหารอะไรครับ
5: อุ้ยเหมือนบุโกเลย
3: ฉันไม่ได้ชอบ
5: แล้วหนูอินสไปร์มาจากชีวิตบุโกใช่ไหมคุณเนี่ย
3: ชีวิตพี่ที่ชอบหรือชอบพี่ชอบอย่างเดียวพ
4: ี่
3: ชอบกินอย่างเดียว
4: อ๋อโอเคแต่
3: พูดออกอากาศไม่ได้
4: ไม่ได้ใช่ไหมโอเคครับ
3: เข
4: ้
3: าใจไหม
5: แนวเพลงล่ะเราพูดถึงแนวเพลงกันยัง
4: มันแล้ว
3: ฟังป๊อป
4: เป
3: ็
4: นแนว
3: ฟังป๊อป
4: ใช่ครับ
6: แต่พี่ว่ามันก็แบบมันมีความโมเดิร์นป๊อปแต่มันก็ยังมีความเท่จังหวะมันจะมีจังหวะเหมือนจังหวะดรอปบีบลงไป
4: ที่จริงจริงซาวมันจะมีความเป็นอิเล็กทรอนิกส
5: ์
4: ผสมเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีจังหวะดรอปบีบลงไปท่อนบริดจ์เงี้ยเพื่อให้แบบมันดูแบบโรแมนติกขึ้นแล้วก็ใส่เนื้อเพลงเข้าไปเหมือนแบ ไม่มีสไปเดอร์เว็บมีเพียงแค่ใจดวงเล็กอะไรเงี้ยเหมือนให้มันคล้องจองกันเลยครับแบบฉันเป็นคนที่ไม่มีพลังนะแต่ฉันแบบรักเธอด้วยหัวใจอะไรเงี้ยครับ
5: ใช่นี่ไงล่ะมันเลิศไหมล่ะเลิศมากเลยนะครับ
6: ช่วงนี้ใครแต่งงานใช้ได้
4: ใช้ได้เอาไปใช้เลยครับผมให้ครับ
3: ใช้เลยนะพี่ชัดจิตเน
4: า
3: ะ
4: ใช่ครับใช่ครับ
5: เอาไปใช้ในงานแต่งได้
4: งานแต่งแบบ after party อะไรเงี้ยเอาไปใช้เลยครับได้เลย
5: ช่วงแบบว่าโยนช่อดอกมงช่อดอกไม้
4: ใช่
3: ก็ไม่ว่าอะไรก็เอาไปใช
4: ้
3: เลย
4: อยากให้ใช้อยากใช้เอาไปใช้เลยครับ
3: เอาไปใช้แล้วก็ใส่เพลงใส่เครดิตให้เขาเท่านั้นพอ
4: แค่บอกว่าเอ้ยเพลงก๊อฟนะครับเพลงก๊อฟอย่าง
3: เงี้ยหน่อยเอาไปใช้เยอะๆจะได้เป็นกระแสงานนะเดี๋ยวเราเบรกแบบนึงคือช่วงหน้ากลับมาอยากฟังสักท่อนหนึ่งได้ปะ
4: ได้ได้
3: โอเคเดี๋ยวให้ก๊อฟกลับมาลองฟังสักท่อนหนึ่งเดี๋ยวเรามีน้ำดื่มสะอาดๆให้ก๊อฟไปดื่มกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเบรกแป๊บเดียวนะคุณฟังค่ะ
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิสพลัสเอ็กซ์เฮิร์บสเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิสและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
1: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี่
2: แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ค่าฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Edition เซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: สวัสดีครับผมก๊อฟพิชยาครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว Yeah
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb และ Hey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้ออ
7: าล่ะกลับมาอัปเดตกันต่อนะจ๊ะกับก๊อฟจ้า
8: ใช
7: ่แน่นอน
8: นะครับ
7: คุยกันต่อดีกว่า
8: ชีวิตเป็นไงบ้างช่วงนี้นี
9: ่ดีดีครับชีวิตดีเราดีมีความสุขครับ
7: แฮปปี้ดี
9: แฮปปี้
7: เราจะมีโอกาสได้เห็นแบบว่าการแสดงของก๊อฟมา
9: การแสดงเหรอครับตอนนี้ยัง
8: พอจับผลงานล่าสุดที่พี่ได้ร่วมงานกับในเพื่อนรักเพื่อนร้าย
9: เพื่อนรักเพื่อนร้าย
8: นานมากแล้วเนาะ
9: ชายชายดังเลยเรื่อง
8: ดังมาก
7: เออแล้วมีโอกาสมาจะได้ดูผลงานการแสดงหรือว่าไม่รับเลย
9: รับอยู่ครับก็ถ้ามีก็ยังรับอยู่แต่ว่าช่วงนี้อาจจะแบบเน้นทำเรื่องเพลงหนักเนี่ยก็เลยแบบกลัวถ้าเอาเวลาไปลงตรงนั้นเดี๋ยวเพลงจะไม่ได้ทำเลยครับเพราะว่าเวลาลงไปแสดงก็จะแบบต้องไปอยู่แบบหลายเดือนเนาะมีคิวแบบว่าอยากลองจริงจังเรื่องเพลงดู
8: ใช่
9: ครับใช่ใช่แต่รับนะครับไม่ได้ทิ้งถ้ามี
7: ก็ยังร
9: ับ
7: อยู่
9: ใช่
7: เพราะก็ทำคงทำคลิปอะไรอย่างนี้อยู่ปกติเน
9: า
7: ะ
9: ทำคลิปตอนนี้ก็ที่หายไปไม่ได้ทำเพลงก่อนหน้านี้ก็คือไปเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร
8: ์
9: ก็บางทีก็ทำบ้านเนี่ยพอคลิปบ้านไวรัลขึ้นมาใช่ป่ะก็จะมีคนมาถามใต้คอมเมนต์ว่าแบบพี่เขาทำงานอะไรอ่ะ
7: ทำเงี้ย
9: ก็เลยแบบว่าอ๋อจริงทำงานอยู่นะครับแบบว่าก็ทำแบบเหมือนลูกค้าจ้างแบบรีวิวโปรดักต
8: ์
9: ทำแบบแกจิตอะไรเงี้ยแอนิเมะอะไรเงี้ยอย่างลงล่าสุดก็นารูโตะผับจีก็เป็นงานอะไรเงี้ยครับก็เป็นงานสายคอนเทนต์ใช่ใช่อาจจะแค่ไม่ได้แบบออกกล้องเยอะอะไรเงี้ยครับใช่กลัวดังมากไปเลย
7: ไม่
9: ใ
7: ช่ไม่อยู่นี้งานมันมีหลายแบบงานวงการบันเทิงอ่ะเธอม
9: ัน
7: ม
9: ี
7: หลาย
9: แบบ
7: เลยออนไลน์ออฟไลน์มันมีเยอะมากอยู่ที่ว่าเราถนัดตรงไหน
8: เธอแต่บ้านเธอสวยมากนะ
7: คือออกแบบครับคนจง
8: คนจะเรื่องบ้านดีกว่าเธอ
9: คุยเรื่องบ้านได้เลยพี
8: ่ทอบสร้างกี่ปี
9: 3ปีครึ่งรวมออกแบบ
10: โอ้รวมออกแบบแล้ว
8: ก็โอเคนะ
9: ใช่ใช่
7: ก็ถือว่าไม่ได้นานนะแก
9: ไม่นานแต่ว่าจริงๆตอนแพลนตอนแรกออริจินอลคือแบบ1ปีเขาเขียนมาทำอะไรคุณหลอกดาว
8: สามปี
9: ใช่เพราะว่าไม่แต่ก็เข้าใจนะเพราะว่า1คือบ้านด้วยดีไซน์มันยาก
10: ความเคิร์ฟมันดูด
9: ความเคิร์ฟ
8: สวยมาก
9: เขาไม่เคยทำมาก่อนด้วยนะ อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางอย่างก็เพิ่งมาเนี่ยไอ้กระจกโค้งที่เปิดได้อย่างเงี้ยก็เพิ่งมาเขาเรียกว่าอะไรเพิ่งมา develop กับการทำในบ้านก๊อฟครั้งแรกเหมือนกันแล้วที่มันช้าด้วยอาจจะเป็นเพราะก๊อฟด้วยเพราะว่าก๊อฟขอสปอนเซอร์เยอะสปอนเซอร์ที่แบบเข้ามาในบ้าน
7: อ
9: ะแล้วคนที่สร้างบ้านก็มันมีหลายปาร์ตี้พี
7: ่
9: คือพอขอสปอนเซอร์แต่เนี่ยก็ต้องรอลูกค้าสรุปว่าให้ไหมได้ไหมแล้วพอลูกค้ารอสรุปเนี่ยไอ้คนทำงานก็เดินหน้าต่อไม่ได้ อะไรอย่างเง
7: ี้
9: ย
7: ต้องทำคลิปให้เขาทำอะไรใช่ไหมรีวิวให้เขาว่า
9: แต่ว่าก็มันก็คุ้มค่าครับเพราะว่าเซฟไป5ล้าน
7: เซฟไป5ล้าน
9: ค่าสปอนเซอร์ของ
7: เยอะของนะแก
9: เยอะเยอะใช่
7: โอ้โห
9: ครับ
7: นี่เห็นป่ะพอมีความสามารถด้านเนี้ยเธอเราเอามารีวิวทำเป็นคลิปนอกจากลูกค้าจะให้สปอนเซอร์เราได้สปอนเซอร์แล้วพอคลิปเราเป็นไวรัลเขาบอกว่าคลิปเธอคนดูหลายล้านมาก
9: ใช่คือเขาไปออกช่องของต่างชาติที่เขาชอบรีวิวบ้านบ้านแบบแปลกๆในไทยบ้านแบบอินดี้หรือบ้านล้ำๆในไทยอย่างเงี้ยก็ไปออกมาแล้วก็แบบตกใจมากไม่เคยตั้งแต่อยู่วงการบันเทิงมาไม่เคยเจอยอดวิว40ล้าน
7: ก็นี่ไง
9: แบบ20ล้านภายในไม่กี่วันก็แบบตกใจ
10: มันคือคอนเทนต์ที่ขอไปดูบ้านหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับ
9: ใช่แบบว่าเอ้ยคุณเป็นอะไรขอไปดูบ้านหน่อยได้ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยครับเออแล้วก็เข้าไปดูใน YouTube Short เขาก็40ล้านเหมือนกันแบบพุ่งไปแบบเร็วมาก
7: อันนี้แหละมันเลยทำให้ลูกค้าเข้าบ้านเราด้วย
9: ด้วยด้วยครับแล้วอย่างของก๊อฟทำคอนเทนต์ของก๊อฟเองที่ก๊อฟลงในช่องก๊อฟที่บอกแน่นอนครับบ้านอยู่แบบต่ำกว่า25ล้านคุณได้อะไรบ้างเนี่ยก็2 3ล้านใน
7: นี่ถือว่าเยอะนะ
9: TikTok ก็4ล้านก็แบบตกใจเหมือนกัน
7: เอาตรงๆยุคนี้ใน YouTube เนี่ยมันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้ YouTube อ่ะมันขึ้นยากสมัยก่อน
9: ขึ้นยาก
7: ใช่สมัยก่อนฉันทำคลิปนะก่อนโควิดอ่ะเธอยอด Subscribe อ่ะได้โล่เงินอ่ะ
9: ครับ
7: 3เดือนโล่เงินส่งมาที่บ้านเลยท
9: ุ
7: กวันนี้ใครทำ YouTube ใหม่นะโอ้โหกว่าจะได้ยอดซับแสนกว่าจะได้โล่เงินนะยากมาก
9: ก็ยากขึ้นแต่ว่าเขาจะค่อนข้างเหมือนจะพุชคนที่แบบเริ่มต้นใหม่มากกว่าคนที่แบบ
7: ทำมานาน
9: ตับแล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบไม่ค่อยอาจจะแบบผักดันน้อยกว่า
7: โอ
9: ้
7: TikTok 4ล้านโอ้โห
9: ตอกใช่ก็เลยแบบเออเหมือนแบบบ้านรับทรัพย์เหมือนกันเนาะอะไรเงี้ยเออครับ
7: ใช่
8: กี่ตารางวา
9: ประมาณ103ตารางวาครับ
7: 103
9: ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ใหญ่นะก็ประมาณ1ส่วน4ของไร่ป่ะ
7: เออ
9: ประมาณประมาณ
7: พอไร่1 400ตารางวา
9: ใช่ใช่แต่ว่า
8: เต็มพื้นที่เลย
9: เกือบเต็มพื้นที่ก็จะเหลือพื้นที่สวนอยู่นิดนึงเป็นทรงกางเกงใน
7: เอาไว้แบบว่าปลูกต้นไม้
9: สามเหลี่ยมปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้สามเหลี่ยม
7: เป็นพื้นที่สีเขียว
9: เป็นพื้นที่สีเขียวใช่ใช่
10: กี่ชั้นนะพี่น
9: ะสองครึ่งครับสองครึ่ง
10: มีดาดฟ้าชั้นหนึ่ง
9: ใช่ใช่
7: แต่พอดูบ้านปุ๊บก็เลยรู้เลยนะว่าออกแบบยากจริงๆแต่สวยจริงๆดูแบบเลิศอ่ะ
8: ความเคิร์ฟความโค้งความอะไรอย่างเงี้ยมันเลิศมากเลยอ่ะเธอ
9: กระจกโค้งอะไรเง
7: ี้
9: ย
7: แต่สามปีถือว่าไม่นานนะถ้าอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดบ้านสวยขนาดนี้แล้วมันดูยากอย่างเงี้ย
8: ใช
9: ่หรอครับสามปีไม่เอาโอเคได้ขายนะครับใครซื้อ85ล้าน
10: โอ้ขายเลย
9: ขายเลย
7: ไหนเลย
9: เออพร้อมพักกระเป๋าออกเลยตอนเนี้ยเออเราไปสร้างใหม
8: ่ไม่แน่นะยา
9: ใช่ไม่เคยลงโพสต์ไปเล่นๆแล้วมีคนโทรมาหาพี่แจงบอกว่าผมพับซื้อครับเงินสดทำไปทำมาก็เอาลองไหนมาพ่วงสายมาคุยดิแม่งเมาเออเพราะแบบเริ่มรู้ได้ไงรู้ว่าตอนที่เขาเมาเพราะว่าอยู่ดีก็แบบพี่จอดรถได้กี่คันนะพี่ตู้ปลาเข้าได้แบบพี่ผมเลี้ยงปลาผมต้องยกตู้เข้าทางไหนได้เริ่มรู้แล้วกูรู้แล้ว
7: ไม่ใช่ละ
10: ถามจอดรถได้กี่คันตอบตู้ปลา
9: พอดีผมมีแบบFerrari ผม Lambo อะไรเงี้ยผมต้องจอด4คันแล้วพี่อะไรเงี้ยเออ
7: กูรู้เลย
9: ก็เพ้อนิดนึงใช่เสียงแบบมึนๆน่ะนิดนึงเออก็ครับแต่ว่าก็ยังยืนยันนะครับว่าถ้ามา85ก็พร้อม
7: ต่อ
9: ได้
7: ต่อได้เลย
9: ครับผม
7: คุยกันได้คุยกันได้
8: นี่เธอดูสิมุมเบิร์ดไอวิวสวยมาก
9: เหมือนเลข8เหมือนเลข8อะไรเงี้ยพี่
7: จริง
10: เป็นทำไมต้องเป็นเลข8อ่ะหรือว่าอิน
8: ฟินิตี้
9: เป็นอินฟินิตี้ใช่
8: แล้วเลข8คนจีนอ่ะเธออยู่แล้วรวยเลยนะ
9: ใช่
8: เลข8อ่ะ
7: ยินหยางไงยินหยาง
8: ใช่สิเธอ
7: เออหาจากมุมสูงเห็นไหมล่ะ
9: มุมสูง
8: เนี่ยชอบมากอยู่ดีรายการเราก็เป็นตีไทครัว
7: ด
8: ีท้ายครัว
7: เวลาใกล้หมดแล้วขอร้องเพลงหน่อยได้มั้ย
8: ร้องเพลงหน่อยร้องเพลงหน่อย
9: ท่อนไหน
8: ท่อนหู
9: ท่อนนี้อะไรนะ
7: ท่อนที่เราชอบ
8: ขอไปท่อน B2 ละกัน
9: ท่อน P เหรออ๋อถ้าเปรียบชีวิตเป็นหนังฮีโร่ก็ต้องมีคู่ใจอย่างสไปเดอร์แมนใช่ไหมที่เขามีแมรี่เจนและในชีวิตจริงของฉันคนที่เขามาเป็นนางเอกก็คือเธอที่ชัดเจนยอมให้เธอหมดทั้งหัวใจที่เหลือฟังใน MV แล้วกัน
7: ให้ฝากซิงเกิลนี้หน่อยดีกว่าจากก๊อฟจ้า
9: ครับก็ฝากซิงเกิลนี้นะครับMary Jane Marry Me ครับห่างหายไป4ปีก็กลับมาแล้วแล้วก อยากขอบคุณแฟนๆที่รอคอยการกลับมาของก๊อฟแล้วก็เนี่ยคือหนึ่งในกำลังใจที่ทำให้เราอยากกลับมาทำงานเพลงอีกครั้งก็คราวนี้ก็จะไม่หายแล้วครับจะไม่แบบปล่อยมาแล้วอีก4ปีหายไปเลยเพราะว่ามีเพลงต่อละเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับก็7เพลงครับผมฝากด้วยครับผมครับMary Jane Marry Me
10: yeah. อันนี้เป็นอัลบั้มเลยไหมพี่ก๊อฟหรือว
9: ่
10: า
9: อยากทำเป็นอัลบั้มโกงครับคือปีหน้าในวันเกิดอยากจัดเป็น listening party หมายว่าตั้งโกไว้ตั้งโกไว้แล้วเราจะได้มีเป้าหมายว่าเราต้องทำให้ทันนะให้ครบอัลบั้มเลยครับ
8: เธอมีคนผู้ฟังส่งข้อความมา
7: ว่า
8: ขอเพลงขอบคุณยังน้อยไป
9: อยากขอบคุณเธอสักครั้งและอยากตอบแทนหัวใจที่เธอให้มาจากคนตัวเล็กๆที่บังเอิญจะทำตัวมาสนใจ
7: ไว้รอนะครับ
9: 2
7: ใช่อ่ะ
8: งั้นพี่ขอบ้างขอเป็นบาวส
9: ์บาวส์ come on just give noise ครับมันก็เลยไม่เอานะ come on คุยนะก็จะดีนะจะว่ายังไงฮะ
7: ขอโทษนะคะแหมเป็นเมดเล่เลนนะผู้ฟังบอกเห็นไหมล่ะเลิศสไตล์เนี่ยเก๋ๆ
9: ส่วนคอนเสิร์ต Reunion Golf Mike นะครับอันที่2นะครับสปอนเซอร์ไหนสนใจนะครับ DM มาครับ
7: โปรโมท
9: หาสปอนเซอร์อยู่ DM มาครับ
7: ตอนนี้หาสปอนเซอร์อยู่ใช่ป่ะ
9: ใช่ๆๆอยากทำอยากทำอยากทำ
8: อุ๊ยนึกถึงสมัยฉันตัดไฟไฟล์เชิญกอล์ฟใหม่มาออกในรายการเลยอ่ะ
7: เออเอางี้เธอโชว์ขึ้นเรือแฉมา
8: เป็นอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งแขกรับเชิญหรอ
7: เป็นแขกรับเชิญประจำรายการแฉข่าวเช้าทุกวันจันทร์อังคาร
8: เลิศมากนะครับเอาล่ะวันนี้ขอบคุณกอล์ฟมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณคุณลูกค้าด้วยนะครับเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus Xสเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Hey Goody Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
9: ขอบคุณล่วงหน้าเลยครับลูกค้าสำหรับสปอนคอนเสิร์ตกับไมค์ขอบมาก
7: มากเลยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเราทุกคนลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
9: สว
7: ั
9: สดีคร
7: ับ สวัสดี
5: ครับเลิศแฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ Hey Goody Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
12: EFM Fandom Live
13: น้ำหนึ่งเนยสวัสดีค่ะ
14: สว
13: ั
14: สดีค่ะ
7: สวัสดีครับสวัสดีครับน้ำหนึ่งเนยครับ
13: โอเคเดี๋ยวเราเล่นเกมกันดีกว่านะคะชื่อเกมว่า Love of Fight จากคู่ปรับขยับเป็นคู่ใจมันจะต้องมีคนนึงพูดใส่แก้วอีกคนนึงก็คือหลับตาแล้วก็บอกว่าอีกฝั่งพูดว่าอะไรถ้าตอบถูก3ใน5คำถือว่าผ่าน
15: ครับผม
16: น่ารักจังครับ
17: น่ารักจังครับ
7: ถูกต้องได้ฮะ
16: ฝันดีนะคะ
17: ฝันดีนะคะ
7: โอเคถูกต้องครับ
16: เรียกที่รักได้ไหมคะ
17: ใช่ประโยคนั้นหรือเปล่าเรียกที่รักได้ไหมคะ
7: เฮ้ยถูกต้องครับ
17: ได้ค่ะ
7: ถูกต้องครับ
6: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
18: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: 1 2 3 go
3: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิกเก็ตเมเจอร
4: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
4: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา10นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับที่ประชุมครม.มีหลายเรื่องสำคัญเข้าสู่การพิจารณาสักครู่กลับมาติดตามครับ
8: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
9: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
8: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
9: ฮีโร่เซฟเวิล
8: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
9: ปฮีโร่เซฟ
10: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
11: ้เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
12: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
7: ครม.เตรียมพิจารณาเห็นชอบร่างแผนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดก่อนนายกเดินทางเยือน 3-4 สิงหาคมพร้อมรับทราบผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการราว6ล้านคนเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
13: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งกระทรวงการคลังเตรียมที่จะเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่4ของปี69ซึ่งจะเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1สิงหาคมนี้นอกจากนี้กระทรวงการคลังอาจจะรายงานการถ่ายโอนสิทธิ์กลุ่มที่เคยอยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาเป็นการใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 รวมอยู่ประมาณ6ล้านคนหลังมีการคัดกรองไปก่อนหน้านี้แล้วและต้องจับตาว่ากระทรวงการคลังจะมีการนำเสนอทบทวนเกณฑ์การครอบครองรถยนต์เก่าและกลุ่มนักศึกษานอกระบบหรือไม่หลังจากที่เมื่อวานนี้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่าจะทำหนังสือไปยังกระทรวงการคลังเพื่อขอทบทวนปรับเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์รถจักรยานยนต์รถเก่าซึ่งถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ในกลุ่มนี้ที่ถือครองรถประมาณ 80% ส่วนระยะเวลาการอุทธรณ์เตรียมเสนอครม.เพื่อขยายออกไปจนถึงวันที่20กันยายนจากเดิมที่จะสิ้นสุดในเดือนกรกฎาคมนี้อยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: สำนักข่าว AP รายงานว่านายเอสกันดาร์มูเมนีรัฐมนตรีมหาดไทยของอิหร่านเดินทางถึงปากีสถานแล้ววันนี้เพื่อร่วมการเจรจาเป็นเวลา2วันท่ามกลางความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างอิหร่านกับสหรัฐ โดยนายเมโมนีที่เดินทางไปพร้อมกับคณะผู้แทนระดับสูงอีกหลายคนมีกำหนดจะพบกับนายเชบาสชาริฟนายกรัฐมนตรีปากีสถานและจอมพลอาซิมมูเนียผู้บัญชาการทหารบกของปากีสถานด้วยการมาเยือนในครั้งนี้มีขึ้นในขณะที่ปากีสถานกำลังเร่งความพยายามทางการทูตเพื่อฟื้นฟูข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวที่บรรลุเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาที่เหลืออยู่เกี่ยวกับสงครามภายใน60วันแต่ข้อตกลงนั้นล่มสลายหลังจากทั้งสองฝ่ายกลับมาโจมตีฐานที่มั่นทางทหารและโครงสร้างพื้นฐานของกันและกันอีกครั้งช่วงคู่มือสุขภาพวันนี้ครับมีข้อมูลของโรคไขมันพอกตับจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพจะเป็นอย่างไรติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
14: คู่มือสุขภาพ
15: โรคไขมันพอกตับเกิดจากการสะสมของไขมันในเซลล์ตับมากเกินไปการวินิจฉัยสามารถทำได้โดยการตรวจเลือดการตรวจอัลตราซาวด์การตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าการเจาะชิ้นเนื้อมาตรวจเพื่อดูปริมาณไขมันและการอักเสบส่วนการรักษาและการป้องกันไขมันเกาะตับมีดังนี้หากมีน้ำหนักตัวมากควรลดน้ำหนักให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยโดยลดน้ำหนักไม่ควรเกินร้อยละ7ในช่วงเวลา3เดือนออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ5วันวันละ30นาทีรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารที่มีไขมันต่ำกากใยสูงและให้พลังงานต่ำผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานหรือไขมันในเลือดสูงควรควบคุมโรคให้ดีด้วยการรับประทานยาตามแพทย์สั่งร่วมกับการควบคุมอาหารและออกกำลังกายหลีกเลี่ยงการรับประทานยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่นอกเหนือจากแพทย์สั่งหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และตรวจสุขภาพเป็นประจำชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
16: ไม่เหวี่ยงไม่เคลี้ยงไม่ปาไม่เอาอารมณ์มาโยนใส่กันใจเย็นๆแล้วค่อยๆเคลียร์ให้เข้าใจเพื่อทุกปัญหาจะได้ลุล่วงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น.อิทธิคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
17: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
18: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันธ์เชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: โลกให้บทเรียนในแง่ร้ายเพื่อให้เรานั้นมองเห็นแง่ดี
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้ EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
6: Number 11

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: ดีเจแนนค่ะสวัสดี10โมงเช้านะคะ10โมงกับ13นาทีดีเจแนนนะคะวันนี้มาแทนน้องเคเบิลดูแลหูฟังตรงนี้จนถึงเที่ยงเลยเป็นยังไงบ้างในช่วงของวันอังคารเนี่ยมันก็เป็นวันที่โอเคเราน่าจะเริ่มปรับตัวได้แล้วเนาะกับการที่เราหยุด2วันแล้วก็กลับมาทำงานโอเคเมื่อวานอาจจะเป็นวันที่ปรับตัวยากนิดนึงทั้งที่เราก็เจอแบบนี้กันมาทุกอาทิตย์นะแต่วันอังคารก็อ่ะคิดว่าเริ่มอยู่ตัวกันแล้ว

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะไหนขอดูมวลรวมของแก๊ง10โมงหน่อยสิว่าแก๊ง10โมงเนี่ยส่วนใหญ่ข้อความเขาเป็นแนวไหนประมาณไหนฟิลไหนนะคะก็มีหนึ่งข้อความบอกว่าวันนี้รถค่อนข้างติดอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการจราจรเนาะเพราะว่าบางคนก็อาจจะยังค่อยๆไปยังไม่ถึงที่ทำงานหรือว่าบางคนอาจจะโอเคเมื่อวานเลิกดึกวันนี้อาจจะไม่ต้องเข้าเช้ามากนะคะแล้วก็มีบอกว่าโอ้โหเมื่อคืนเห็นจัดใต้โต๊ะด้วยแล้ววันนี้จัดถึงใบสามไหมใช่เลยข่าวนี้จะอยู่ให้เบื่อหน้ากันไปข้างนึงเลยนะคะทักทายทุกข้อความเลยนะคะมีrequest ที่เป็นเพลงด้วยนะคะเดี๋ยวดูให้เพราะว่าเรายังมีเวลาอีกจนถึงเที่ยงเนี่ยสำหรับชิปนี
2: ้ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
1: เมื่อคืนนี้นะคะในช่วง Job Gen Z เนี่ยก็มีคำถามหนึ่งที่แนนว่าคำตอบเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยจริงๆนะคือคำถามจากน้องกีวีที่เป็นตัวแทนของ Job Gen Z นะคะก็ถามว่าจริงๆแล้วเวลาเราเลือกงานเนี่ยเราควรจะเลือกงานที่มันอาจจะดูดีต่ออนาคตหรือว่าเราจะเลือกงานตามความฝันของเราดีนะคะซึ่งพี่มะตูมเนี่ยเขาก็ให้คำแนะนำนะประมาณว่าจริงๆเดี๋ยวนี้เนี่ยโหทางเลือกมันเยอะมากเนาะคนเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำงานเดียวไปตลอดชีวิตเราอาจจะทำงานนึงเป็นงานประจำเป็นงานที่หาเลี้ยงชีพได้แล้วก็อีกงานนึงก็จะเป็นสิ่งที่เราชอบหรือสิ่งที่เราถนัดทำควบคู่กันไปยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวนี้คุณหมอเยอะแยะก็มาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะก็เป็นช่วงนึงที่หลายๆคนชอบนะสำหรับ Job Gen Z ก็มีคำถามจากน้องๆเนี่ยแหละที่ยังงงๆอยู่เพราะว่าการจะเปลี่ยนจากโลกของการเรียนเข้าสู่การทำงานเนี่ยบางครั้งมันมีหลายคำถามแล้วก็ไม่รู้จะถามใครก็เลยเอามาถามกันในช่วง Job Gen Z นะคะใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรขอบคุณเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ค
2: ่
1: ะ
2: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: สวัสดีวันอังคารวันหยุดมีน้อยใช้สอยหมดแล้ว
3: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
8: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
9: บริษัทกำลังต้องการพนักงาน specialist ด่วนเลยค่ะจะหาคนได้จากที่ไหนบ้างอะคะ
10: พี่แนะนำ Jobs DB by Seek เลยครับเขามีประกาศรับสมัครงานที่เหมาะกับตำแหน่งเร่งด่วนแถมมีฟีเจอร์ Talent Search ช่วยผู้ประกอบการคัดเลือกคนที่ต้องการได้แบบไม่ต้องรอใบสมัครรวดเร็วใช้งานง่ายแมทช์คนที่ใช่ได้ทันที
9: ใช้ง่ายจริงด้วยค่ะ
10: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก Jobs DB by Seek
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
11: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
12: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
13: กินน้องสปูน
14: 1 2 3 go
15: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้ะ

0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดย
2: กอล์ฟกอล์ฟ
1: มันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
4: บางทีความหวังดีของเราเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราเองก็ได้นะคะคุณเบาหวิวเขาเป็นแม่สื่อให้เพื่อนกับน้องผู้ชายได้คบกันแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยคือเสียทั้งเพื่อนคนนี้แล้วก็เสียทั้งรุ่นน้องผู้ชายคนนี้ไปด้วยนะคะคือเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาสองคนก็ไปคบกันคราวนี้ทะเลาะกันก็โทรมาเล่าให้คุณเบาหวิวฟังนะคะว่าอยากให้คุณเบาหวิวเล่าให้ฟังจริงๆแล้วว่าก่อนคบกันเนี่ยรุ่นน้องผู้ชายคนนี้เป็นยังไงนะเล่ามาให้หมดเลยคุณเบาหวิวเขาก็เล่าในสิ่งที่เคยเล่าให้ผู้หญิงคนนี้ฟังแล้วแต่สุดท้ายอ่ะฝั่งน้องผู้ชายก็โทรมาด่าคุณเบาหวิวแล้วก็บล็อกคุณเบาหวิวไว้ด้วยเลยนะคะก็เลยอ้าวเป็นคนกลางแบบนี้ไม่รู้จะต้องทำยังไงดีหูแต่นั้นว่าคืออย่างน้อยๆเนี่ยตอนเริ่มต้นเนี่ยคุณเบาหวิวเขาก็มีเจตนาที่ดีนะเห็นว่าโสดๆว่างๆกันอยู่ก็จะแนะนำแล้วก็สุดท้ายก็ได้คบกันด้วยไอ้เวลาที่มีความสุขเนี่ยไม่เคยคิดถึงกันพอมีปัญหาปุ๊บเอ้าคุณเบาหวิวก็เลยติดล่างแห่ไปด้วยเลยนะคะก็เลยเนี่ยแหละคือหนักอกหนักใจเพราะว่าเป็นคนกลางต้องเสียความสัมพันธ์ทั้งสองฝั่งไปด้วยก็เลยโทรมาปรึกษาพี่ๆในพุทโธพุทโธนะคะพุทโธพุทโธขอบคุณอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดย
2: กอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกอล์ฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

0: BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: New Release ในชั่วโมงนี้นะคะเป็นการคัมแบ็กกลับมาของคุณก๊อฟพิชยะนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่เขาเขียนทำนองเนื้อร้องด้วยตัวเองทั้งหมดเลย เพลงเนี่ยจะมีความเป็นสไตล์แบบฟังก์ป๊อปนะคะแล้วก็มีความเป็นไลฟ์แบนด์ด้วยคอนเซปต์คือด้วยความที่คุณก๊อฟเนี่ยเขาเป็นแฟนตัวยงของสไปเดอร์แมนเขาก็เลยหยิบชื่อแมรี่เจนก็คือแฟนสไปเดอร์แมนใช่ไหมมาเล่นคำพ้องเสียงกับคำว่าแมรี่มีนะคะเป็นการพูดถึงการขอแต่งงานแบบตรงๆเขียนเองร้องเองคลั่งรักเองแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดนะว่าดนตรีเท่มากอย่างที่บอกว่ามันมีความเป็นฟังก์เนาะก็ลองฟังดูนะคะงานใหม่จากก๊อฟพิชยะ Mary Jane วงเล็บ Mary Me

0: ช่วง New Release นะคะขอบคุณขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแฟบแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนค่ะ
1: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: EFM DJ Playlist by
0: DJ Nan ค่ะทักทายชาวบางนาสุวรรณภูมิด้วยนะคะเขาบอกว่าตอนนี้แถวนั้นร้อนมากจริงๆน่าจะทุกแถวในกรุงเทพนะ

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้โดยเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้ไม่ที่ไรก็รู้สึกดีและก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉัน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบนเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอบกรอบกรอบกว่ามันกว่าน
1: ี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
2: ตายต๊อกวิทยา EP 60ม้อ4เรียกหมอ5ฮีโร่มาช่วยแล้ว
3: เปิดเบื้องหลังระบบการกู้ชีพกู้ภัยกับสาขาวิชาการจัดการและบรรเทาสาธารณภัยคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมสาขาที่ผลิตฮีโร่ในชีวิตจริงหลักสูตรอัดแน่นครอบคลุมภัยทุกมิติสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานชั้นนำของประเทศพาดูห้องเรียนห้องอนาโตมีเรียนรู้จากร่างอาจารย์ใหญ่แล้วไปดูซีนจำลองอุบัติเหตุบนถนนที่สมจริงจนเหงื่อแตกเรียนที่นี่ทุกนาทีจะมีค่ากว่าเดิมสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม
4: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
5: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
6: EFM Playlist of the Week Chant of the Week
7: กลิ่นฝนเต้น First Oneเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
8: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 11:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับในหลวงพระราชทานนามพันไม้ใหม่พิมลลักษณ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสักครู่กลับมาติดตามครับ
12: เทพไทยหรอปากสะอาด
13: แม่เทพไทยปากสะอาด
14: เทพไทยปากสะอาด
15: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
13: เทพไทยปากสะอาดจริง
16: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
17: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมาจอมาคาร์บอนแรงยิ่งฟ้าดื่มแรงเรื่องนกแท
2: ้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อพันธุ์พืชต้นทรัมเป็ตพันธุ์โกลเด้นอเมทิสซึ่งเป็นพันธุ์ไม้สายพันธุ์ใหม่ว่าพิมลลักษณ์อันมีความหมายอันเป็นมงคลว่าลักษณะที่งามบริสุทธิ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ซึ่งพันธุ์ไม้สายพันธุ์ใหม่นี้ถูกค้นพบโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนณอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่มีลักษณะของดอกที่แปรผันแตกต่างจากสายพันธุ์เดิมอย่างเด่นชัดโดยกรมวิชาการเกษตรได้ขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์พืชเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อปี2568และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชแล้วซึ่งการค้นพบครั้งนี้นับเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญทางพืชศาสตร์ที่สะท้อนถึงศักยภาพการวิจัยและความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้ในประเทศไทยทั้งนี้กรมวิชาการเกษตรเร่งจัดทำมาตรการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปลูกและขยายพันธุ์ต้นพิมลลักษณ์อย่างเป็นระบบเพื่อเตรียมแจกจ่ายกล้าพันธุ์ไม้นี้ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปนำไปปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมกันอนุรักษ์พันธุ์ไม้พระราชทานให้แพร่หลายไปทั่วประเทศสืบไปการจัดโครงการสร้างฝันปันสุขมอบทั้งบริการทางการแพทย์อุปกรณ์การเรียนและสิ่งของจำเป็นให้กับเด็กนักเรียนและชุมชนเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่มณฑลทหารบกที่34ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
3: ทหารมาแล้ว
4: มณฑลทหารบกที่34ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจากโครงการสร้างขวัญปันสุขณโรงเรียนบ้านนาบัวอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาภายในงานชุดทันตกรรมเคลื่อนที่จากโรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราชให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากแก่เด็กนักเรียนขณะที่นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาและนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาร่วมการปรับปรุงและทาสีอาคารโรงอาหารเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้นอกจากนี้ยังได้มอบอุปกรณ์การเรียนสิ่งของอุปโภคบริโภคยารักษาโรคและเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนและประชาชนในพื้นที่สะท้อนความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
5: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 นอิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลขอเชิญประชาชนที่มีสุขภาพแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันศุกร์ที่24กรกฎาคม2569เวลา 9:30 นถึง 14:00 นณโถงชั้นจีอาคารเบญจรังสฤทธิ์ททบ.
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: ไม่มีทางลัดสู่ความสำเร็จมีแต่ทางตรงสำหรับคนไม่หยุดเดิน
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Nan ค่ะ

0: นี่เขาเป็นคนมีมารยาทมากเลยนะการจะมาก็ต้องมีการทักทายนะการจะไปเนี่ยก็ต้องมีการรายงานนะคะมีการขออนุญาตบอกว่าขออนุญาตไปอบไอ้น้ำผมแล้วก็นวดสัก2ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวบ่ายจะกลับมารบกวนอีกครั้งยินดีเลยค่ะเอาให้เต็มที่เอาให้เจิดจรัสไปเลยนะคะ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะคุณผู้ฟังไปดูหนังเรื่อง The Odyssey กันหรือยังเนี่ยไปดูมาแล้วเมื่อวันศุกร์ที่แล้วแต่ว่าดูโรงปกตินะซึ่งตอนแรกเนี่ยก็คิดเหมือนกันว่าเฮ้ยต้องดูโรง IMAX เลยเหรอเพราะว่าหลายคนก็แนะนำว่ามันควรจะดูโรง IMAX เนื่องจากว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาถ่ายด้วยกล้อง IMAX ทั้งเรื่องถามว่ากล้อง IMAX มันแตกต่างจากกล้องธรรมดายังไงคือมันจะเก็บภาพได้เห็นหมดทุกอย่างเลยโลเคชั่นทะเลภูเขาหน้าผาอะไรต่างๆนานาแล้วซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเขาก็ไปถ่ายในโลเคชั่นจริงในหลายๆที่ด้วยก็คือมันจะอลังการมันจะตะการตากว่าแล้วก็ไปดูมาแล้วชอบนะคุณฟังคือมันสนุกอ่ะมันน่าติดตามแล้วมันมีจังหวะสะดุ้งไม่ให้เราหลับนะคะซึ่งถามว่าถ้าใครที่ยังไม่ไปดูเนี่ยแนะนำนะอันนี้แนะนำส่วนตัวว่าควรจะดูทีเดียวเลยก็คือที่โรง IMAX เพราะว่าอย่างแนนอะไปดูโรงปกติแล้วพอกลับมาเนี่ยเป็นเหมือนกันไหมถ้าเรื่องไหนมันเราดูแล้วมันสนุกเราจะชอบไปหาข้อมูลต่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราควรจะกลับไปดูโรง IMAX อีกรอบทำให้เราต้องเสียตังค์สองรอบคือถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยเสียตังค์ที่เดียวเลยจบๆดู IMAX ให้มันจบๆจะได้ไม่ค้างคานะคะแล้วก็อันนี้ยังไม่นับพวกของต่างๆที่เข้ามาขายเราเนาะอย่างเช่นมาร์ททรอจันที่เป็นที่ใส่ป๊อปคอร์นเนี่ยก็อยากได้คุณผู้ฟังหรือว่าแบบเห็นบางที่มีเป็นกล้อง IMAX แล้วก็เป็นถังป๊อปคอร์นแล้วแต่ว่ามันเป็นกล้อง IMAX ไงมันดูดีอ่ะมันดูเป็นของสะสมด้วยก็เลยเผื่อใครยังไม่ได้ดูนะคะแนะนำเลยว่ามันสนุกมากต้องไปดูก็เป็นเรื่องราวที่หลายคนก็รู้อยู่แล้วเนาะมันเป็นมหากาพย์การเดินทางกลับบ้านของวีรบุรุษก็เลยคิดว่าเอ๊ะจะมีเพลงไทยเพลงไหนไหมนะที่จะพูดถึงการกลับบ้านของโอดิเซียสได้เอาเพลงนี้แล้วกันเนาะกลับมานะคนดีฟังกี้วาวาแล้วก็อังเคิลที

0: FM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: และ EFM Fandom Live พารหัสนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่กลับมาเหมือนกันแต่จะกลับมาสร้างตำนานหรือเปล่าเดี๋ยวรอติดตามนะคะเพราะว่าเขาเคยมาแฟนดอมของเราไปแล้วครั้งหนึ่งพูดถึงคู่ของเอมี่บอนนี่นั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยแฟนๆก็ยังส่งแฟนฟิกมาได้นะคะจนถึงเที่ยงคืนของวันนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวพารหัสนี้เรามาลุ้นกันเนาะว่า5เรื่องที่ได้รับมาได้รับเลือกให้มาอ่านในรายการเนี่ยจะเป็นเรื่องของแฟนคลับคนไหนกันบ้างนะคะแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรสนุกเพลิดเพลินทุกครั้งแหละที่ได้อ่านแฟนฟิกมันได้เห็นจินตนาการอันกว้างไกลของแฟนคลับเนาะแล้วก็จริงๆหลายคนเนี่ยมีสกิลในการเขียนที่น่าสนใจมากหลายต่อหลายเรื่องเลยที่เราพูดกันว่ามันน่ามีต่อนะมันน่ามี EP 2 EP 3ต่อนะคะเดี๋ยวพาร์ทนี้เจอกันกับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะ
0: EFM Fandom Live
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
4: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
0: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
6: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
7: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
6: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid-Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้ Index Clearance Saleลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขาและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: อังคารคุ้มโป้งนะคะเดี๋ยวคืนนี้เราเจอกันสองทุ่มนะมาดูมาฟังเรื่องผีไปพร้อมๆกันคืนนี้จะได้ฟังเรื่องผีจากน้องเจนน้องเนยเดอะโกสต์นะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูวันพุธที่วันอังคารที่แล้วนะคะก็ย้อนดูกันได้เพราะว่าเราได้คุณต้นกล้าคืนพูนมุดพระห่มซึ่งเอาเรื่องทั้งเรื่องผีที่ญี่ปุ่นด้วยแล้วก็เรื่องผีไทยด้วยนะคะมาฝากพวกเราในอังคารที่แล้วเดี๋ยวคืนนี้เจอกันสองทุ่มถึงสี่ทุ่มนะคะกับเพชรเต็มขวดซีสเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สุดพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวค่ะ
2: อังคารคลุมโปง X
0: สนับสนุนโดยเพชรเต็มขวดซีสเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะตอนนี้เชื่อว่าจิตใจของหลายๆคนเนี่ยนะคะที่เราอาจจะตื่นเช้าทำงานมาตั้งแต่ 7-8-9 โมงเช้าเริ่มไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะคะเราเริ่มใจสั่นเราเริ่มมีภาพของเมนูอาหารผุดขึ้นมาในหัวอย่างของทางแนนเนี่ยก็คือจิตใจอยู่ที่หมูทอดน้ำปลาแล้วเดี๋ยวขอไปกินข้าวแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงบ่ายโมงเป็นชิปปกติของเราชาวแก๊งบ่ายโมงนะคะอ่ะเดี๋ยวกลับมา

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: 1 2 3 go เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิเก็ตเมเจอร
2: ์พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: ทำยังไงดีคะหัวหน้า HR ตามจีบค่ะวันนั้นอ่ะเขาโทรมาเหมือนประมาณว่าถ้าพี่จะจีบหนูอ่ะได้ไหมพี่อ่ะชอบหนูนะแต่ว่าพี่อ่ะมีครอบครัวแล้วนะคะเขาก็เลยบอกว่าไม่มีปัญหาไม่มีใครรู้แน่นอนคือหนูเป็นคนที่เกรงใจแล้วก็ไม่กล้าปฏิเสธบวกกับว่าจะไม่ผ่านโปรอ่ะค่ะรู้สึกไม่โอเคมากมากเลยอ่ะ
4: สมมติว่าเราเป็นคนที่ไม่กล้าปฏิเสธคนอ่ะบางทีอยู่ๆวันนึงเราจะพูดว่าไม่อ่ะมันคงยากเราต้องเริ่มทำให้เขารู้สึกบ้างค่อยๆเพิ่มไปทีละนิดทีละนิดเพราะว่าไม่งั้นพี่ว่ามันจะลำบากในอนาคต
5: พุทท็อกพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
7: และกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
8: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา12นาฬิกากับอิตคณินบุญประเสริฐครับผู้ตรวจการแผ่นดินเร่งหาแนวทางแก้ปัญหารุกที่รัฐจัดระเบียบแพท่องเที่ยวโดยรอบสะพานไม้อำเภอสังขละบุรีและสำนักงานสลากเปิดให้ยกเลิกเป็นตัวแทนจำหน่ายเพื่อเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสักครู่กลับมาติดตามครับ
11: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
12: เร่งรีบตองนี
13: ้เกสรบัวหลวง
12: ดอกสารพี
13: ดอกพิกุล
12: ดอกมะลิ
13: และอื่นๆ
12: รวมกันเป็น
13: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
12: แก้ลมบำรุงหัวใจ
13: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
12: หรือละลายกับน้ำสุก
13: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
12: อมแล้วชื่นใจ
14: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
15: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
16: ์สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
10: จากกรณีที่มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จากเหตุมีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีเนื่องจากถูกลูกหลานหรือคนรู้จักนำชื่อไปสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยเจ้าของชื่อไม่ได้รับเงินตอบแทนและเอกสารเกี่ยวกับการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ไม่ได้อยู่กับตนเองทำให้ไม่สามารถยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากได้นั้นพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เดิมหากมีความประสงค์ต้องการเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปสำนักงานสลากพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับตัวแทนสามารถแจ้งความประสงค์ในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อขอยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ผ่านช่องทางการติดต่อศูนย์ GLO Call Center 02-2528-9999ในวันและเวลาทำการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหารือครม.ปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีนักศึกษาสกร.วอนผู้ลาออกกลับมาเรียนย้ำไม่อยากให้หลุดจากระบบการศึกษาคุณมาวินพานุรักษ์รายงานครับ
17: นายประเสริฐจันทละลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาปรับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนของนักศึกษากรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.หลังพบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบโดยยืนยันว่าผู้เรียนกลุ่มนี้ซึ่งมีอายุหลากหลายควรได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมอีกทั้งได้หารือเรื่องดังกล่าวกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระหว่างเดินทางปฏิบัติภารกิจที่ประเทศจีนและจะนำรายละเอียดเข้าสู่การพิจารณาครม.เพื่อหาแนวทางการแก้ไขพร้อมขอให้ผู้ที่ลาออกจากการเรียนในระบบสกร.กลับเข้ามาศึกษาต่อเพราะไม่ต้องการให้ใครหลุดออกจากระบบการศึกษาย้ำว่ารัฐบาลกำลังเร่งแก้ไขปัญหาและพร้อมปรับปรุงหลักเกณฑ์ในส่วนที่สามารถดำเนินการได้โดยปัจจุบันมีนักศึกษาสกร.กว่า 200,000 คนและกระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมแนวทางแก้ไขร่วมกับอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ไว้แล้วมาวินพานุรักษ์รายงาน
10: ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ติดตามปัญหาบุกรุกพื้นที่รัฐรอบสะพานอุตมานุสรณ์หรือสะพานไม้อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
18: นายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะลงพื้นที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ของรัฐและการจัดระเบียบแพบริเวณโดยรอบสะพานอุตมานุสรณ์หรือสะพานมอญซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหลายหน่วยงานและมีข้อจำกัดทางกฎหมายที่แตกต่างกันทั้งนี้ปัจจุบันพบการเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตทั้งสิ่งปลูกสร้างเพื่ออยู่อาศัยถาวรและเพื่อประกอบกิจการท่องเที่ยวเช่นรีสอร์ทร้านอาหารรวมกว่า900ตัวเรือนและยังพบปัญหาเกี่ยวกับการจัดระเบียบเรือและแพท่องเที่ยวรวมทั้งความกังวลด้านการจัดการน้ำเสียและขยะมูลฝอยทางผู้ตรวจการแผ่นดินเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดระเบียบพื้นที่ทั้งในแง่ของการบังคับใช้กฎหมายกับผู้บุกรุกการกำหนดแนวเขตพื้นที่ให้ชัดเจนเพื่อลดข้อพิพาทรวมถึงการวางมาตรการจัดการสิ่งแวดล้อมการกำหนดแผนและกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานที่ชัดเจนให้เกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนในระยะยาวยศวัฒน์พงษ์ประภาสดังนั้นครับ
19: ถ้าทำงานด้วยความตั้งใจที่จะให้เกิดผลอันยิ่งใหญ่คือความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติด้วยความสุจริตและด้วยความรู้ความสามารถด้วยจริงใจไม่นึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชน์ใดๆก็เป็นการทำหน้าที่โดยตรงและได้ทำหน้าที่โดยเต็มที่พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่13ธันวาคม2511
10: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 13:00 นอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
1: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: พี่งานดีครับผมเป็นบริษัท SME กำลังหาพนักงานใหม่แต่ยังไม่เจอคนที่ตรงใจเลยผมพลาดตรงไหนครับเนี่ย
0: ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับทั้งตำแหน่งที่หาจุดเด่นองค์กรคู่แข่งหรือช่องทางประกาศรับสมัครแต่ถ้า Job Description ชัดเจนดึงดูดใจผู้สมัครได้มากขึ้นลองเข้าไปที่ JobsDB by Seek เรามี AI at Writing ช่วยให้เขียนประกาศงานง่ายขึ้นหาคนทำงานที่ตรงใจได้แน่นอนครับ
1: น่าสนใจมากเลยครับ
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
3: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
4: ผมเข้าใจว่าคนเราเนี่ยฟันเนี่ยมันอยู่กับเราได้ไม่นาน50 60น่าจะร่วงหมดแล้วมั้ยหรือไม่เกี่ยว
5: อ๋อไม่เกี่ยวเลยเป็นความเชื่อที่ผิดถ้าเกิดเราดูแลดีๆหาหมอฟันบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะปูหินปูนสม่ำเสมอถ้ามีฟันผุก็รักษา
4: อยู่กันได้ยาว
5: อยู่ครบ32เลยก็ได
4: ้ผมว่าคนไข้ส่วนใหญ่อ่ะไม่ค่อยอยากเจอหมอฟัน
6: จริงหลายคนกลัว
4: 1เพราะมันเจ็บ2คืออายฟันเราไม่สวยฟันเราสกปรกอันนี้คุณหมอมีอะไรจะแนะนำ
5: ไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวมาเถอะ
4: จะสกปรกแค่ไหนหน้าที่ของฉันคือทำให้คุณสะอาด
5: อืมใช่ไม่ต้องรอให้มีอาการหรือว่าปวดก่อนแล้วค่อยมา
2: ตายโต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
2: กับผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้เราสองคนมารายงานตัวกับคุณผู้ฟังช่วงกลางวันพร้อมกับทีมงานนะครับคุณรวงกมลเทวพิทักษ์นะฮะคุณธีรเทพพวงเงินแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับก็ทักทายพูดคุยกันวันนี้มีหลากหลายประเด็นข่าวสารที่เตรียมมาฝากคุณผู้ฟังให้ได้ติดตามรับฟังกันตลอดทั้งรายการเลยครับ
1: นะครับเมื่อวานนี้เราได้นำเสนอไปบ้างแล้วนะครับในเรื่องของโครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีนะครับวันนี้เรามีภาพให้ชมด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ติดตามทางไลฟ์สดนะครับเมื่อวานนี้นะครับเวลา9นาฬิกานะครับพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกได้เป็นประธานนะครับในพิธีเปิดกิจกรรมเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีนะครับณโดมวรรณสมิตรศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนนะครับซึ่งจัดขึ้นนะครับเป็นการรวมพลังนักศึกษาวิชาทหารนะครับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ28กรกฎาคม2569โดยมีพลโทณรุดลสุขมานะครับผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนพร้อมคณะผู้บัญชาได้ให้การต้อนรับทั้งนี้นะครับกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นพร้อมกันนะครับณศูนย์การฝึกและหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารนะครับทั้ง35แห่งทั่วประเทศซึ่งมีนักศึกษาวิชาทหารนะครับเข้าร่วมกว่า 300,000 นายเลยทีเดียวครับ
2: ครับก็กิจกรรมเมื่อวานนี้นะครับโฟกัสไปที่ส่วนกลางเนี่ยจัดขึ้นโดยพร้อมเพรียงแล้วก็บรรยากาศไปเป็นไปด้วยความอบอุ่นนะครับซึ่งในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้นำกำลังพลพร้อมด้วยนักศึกษาวิชาทหารในพื้นที่ส่วนกลางซึ่งก็มีกว่า 2,000 นายนะครับประกอบพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีการกล่าวคำถวายราชสรุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลก่อนที่ทั้งหมดนะครับจะร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับ
1: นะครับก็ 2,000 กว่านายก็เสียงคงกระหึ่มนะครับโดมวรรณสมิตรเลยทีเดียวนะครับ
2: ใช่ครับ
1: ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดนะครับผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะผู้บัญชาก็ได้รับชมการถ่ายทอดสดนะครับเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมจากศูนย์การฝึกและก็หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารทั้ง35แห่งผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้กำลังใจนะครับกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั่วประเทศอันสะท้อนถึงพลังและความเสียสละของนักศึกษาวิชาทหารในการที่จะร่วมกันสร้างประโยชน์แก่สังคมนะครับผ่านการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ครับ
2: ครับก็จากนั้นนะครับผู้บัญชาการทหารบกท่านก็ทำการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิตนะครับพร้อมทั้งมีการประดับเข็มที่ระลึกการบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทยเพื่อเป็นเกียรติแก่นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสารวมถึงเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานด้วยนะครับที่โดมวรรณสมิตรโดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็อบอุ่นมากๆได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลแล้วก็สถาบันทางการแพทย์จำนวนทั้งหมด7แห่งด้วยกันก็ประกอบด้วยสถาบันพยาธิวิทยาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์นะครับโรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลตากสินโรงพยาบาลทรวงอกและโรงพยาบาลสิริราชครับ
1: ครับนอกจากนี้นะครับผู้บัญชาการทหารบกยังได้ร่วมเป็นสักขีพยานนะครับในพิธีส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคนะครับจากโรงเรียนเทพสรินทร์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรฝ่ายมัธยมโรงเรียนหอวังและโรงเรียนลาซานนะครับให้กับผู้แทนจากกองกำลังบุรพาและก็กองกำลังสุรนารีเพื่อที่จะนำไปมอบเป็นขวัญและก็กำลังใจนะครับแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนต่อไปครับ
2: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับการจัดกิจกรรมเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีเนี่ยจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับควบคู่ไปกับการสนับสนุนการกำลังสำรองโลหิตของประเทศเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยในยามวิกฤตโดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนนะครับตั้งเป้าหมายรวบรวมโลหิตให้ได้รวมทั้งสิ้น10ล้านซีซีตามเป้าหมายโครงการนะครับเพื่อนำส่งสภากาชาดไทยแล้วก็โรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศพร้อมกับเป็นการปลูกฝังจิตสาธารณะความเสียสละและความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับนักศึกษาวิชาทหารและเยาวชนนะครับซึ่งถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของกองทัพบกในการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพมีวินัยและพร้อมที่จะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมและประเทศชาติต่อไปนั่นเองครับ
1: นะครับขณะเดียวกันนะครับการบริจาคโลหิตนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในจิตอาสาด้านสาธารณสุขนะครับที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยทีเดียวนะครับ
2: ครับ
1: เป็นการสละโลหิตในร่างกายของเรานะครับเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นการทำความดีด้วยหัวใจที่ช่วยต่อชีวิตของผู้ป่วยได้อย่างแท้จริงแล้วก็ทำให้ย้อนนึกถึงพระวิสัยทัศน์นะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านจิตอาสาที่ทรงปลูกฝังความเสียสละให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่านะครับผ่านโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อให้สังคมไทยได้เป็นสังคมแห่งความเอื้ออาทรนะครับอันจะนำไปสู่ความรักความสามัคคีและก็ความมั่นคงของชาติต่อไปครับ
2: ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระองค์ทรงมีพระราชวิสัยทัศน์ว่าด้วยความมั่นคงที่แท้จริงของประเทศชาติต้องเริ่มต้นจากความเข้มแข็งของสังคมภายในนะครับจึงทรงนำแนวคิดด้านจิตอาสามาเป็นยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อหล่อหลอมความสามัคคีและก็ปลูกฝังจิตสาธารณะให้กับคนในชาติผ่านโครงการเมื่อสักครู่ที่คุณบุญยฤทธิ์ได้เรียนไปนะครับโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจครับ
1: นะครับพระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจนะครับที่ปลุกพลังความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมมือร่วมใจกันนะครับทำความดีเพื่อส่วนรวมและรู้จักการให้นะครับโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนครอบคลุมการมีส่วนร่วมนะครับทั้งงานพัฒนาชุมชนงานช่วยเหลือยามภัยพิบัติและก็ภารกิจความเสียสละและก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนี้นะครับก็ได้กลายเป็นรากฐานนะครับอันแข็งแกร่งของประเทศครับ
2: ครับก็ไม่ว่าสังคมไทยเราจะต้องเจอหรือว่าเผชิญกับวิกฤตการใดนะครับภาพของประชาชนจิตอาสาที่พร้อมใจกันลงพื้นที่เคียงบ่าเคียงไหลบรรเทาทุกข์เพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยล้วนเป็นที่ประจักษ์พยานนะครับถึงความสำเร็จของการปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะพระราชวิสัยทัศน์ด้านงานจิตอาสาจึงเป็นการสร้างความสามัคคีของคนในชาติแล้วก็เป็นการสร้างความมั่นคงจากภายในเพื่อให้สังคมไทยสามารถที่จะก้าวผ่านทุกอุปสรรคได้อย่างเข้มแข็งและร่มเย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืนแม้ถ้าเราย้อนดูภาพนะคุณบุญยฤทธิ์คุณผู้ฟังครับณปัจจุบันนี้โครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจนอกเหนือจากหน่วยงานราชการนอกเหนือจากภาคสังคมต่างๆแล้วเนี่ยณวันนี้เรายังมีประชาชนจิตอาสาซึ่งถือว่าเป็นกลไกที่สำคัญนะครับที่จะช่วยให้ทุกพื้นที่ทุกการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อการสาธารณประโยชน์และการบรรเทาทุกข์ของพี่น้องประชาชนเนี่ยประสบความสำเร็จเป็นไปได้อย่างดีถ้านับเป็นเมล็ดพันธุ์ณวันนี้เมล็ดพันธุ์จิตอาสาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงหว่านไว้ทั่วผืนแผ่นดินในประเทศเนี่ยได้มีการเจริญงอกงามเติบโตนะครับเป็นผลผลิตออกมาทั่วประเทศอย่างงดงามเลยทีเดียวครับ
1: นะครับก็ท่านใดที่ยังไม่สมัครก็สามารถไปติดต่อได้ที่อำเภอหรือว่าที่ว่าการอำเภอเขตนะครับ
2: ใ
1: ช่นะครับอีกกิจกรรมนึงนะครับที่สำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับในช่วงปลายเดือนนี้ก็คือการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกิจกรรมนะครับจะจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคม2569ณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่คลองสายสำคัญนะครับในเขตพระนครอันประกอบด้วยถนนคนเดินนะครับคลองโอ่งอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาแล้วก็คลองหลอดวัดราชบพิตรครับ
2: ครับก็การจัดงานในครั้งนี้นะครับมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในการสืบสานพระราชปณิธานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมนะครับรวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนยากไร้นะครับแล้วก็กลุ่มเปราะบางให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนสำหรับไฮไลท์การจัดงานนะครับคุณผู้ฟังก็จะอยู่ในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมในช่วงเช้านะครับก็จะมีพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนับเป็นปรากฏการณ์สำคัญนะครับครั้งประวัติศาสตร์ด้วยแล้วก็นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่มีการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ครับ
1: นะครับโดยจะมีการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์นะครับจำนวน225รูปก็จะแบ่งออกเป็น3สายนะครับตามเส้นทางสายน้ำเลยนะครับสายละ75รูปประกอบด้วยรอบคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะครับคลองแสนแสบและก็คลองเปรมประชากรโดยพระภิกษุทั้งหมดนะครับจะล่องเรือมานะครับบรรจบกันที่ณปรัมภิธีนะครับสวนสาระป้อมมหาการเพื่อประกอบพิธีสงฆ์และให้พรแก่ประชาชนทั้งนี้นะครับได้รับความเมตตานะครับจากสมเด็จพระราชคณะและพระเถรานุเถระนะครับจากวัดสำคัญอาทินะครับวัดราชพวิสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารวัดบวรนิเวศวิหารวัดสักเกตราชวรมหาวิหารวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามครับ
2: ครับก็ตลอดทั้ง8วันของการจัดงานนะครับพี่น้องประชาชนก็จะได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาแล้วก็นอกจากนี้นะครับเขามีการจัดนิทรรศการที่เป็นนิทรรศการมีชีวิตนะครับสะท้อนถึงคุณค่าของสายน้ำของประเทศไทยนะครับมีตลาดชุมชนมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมมีสตรีทอาร์ตนะครับแล้วก็กิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่สืบสานวิถีชีวิตริมคลองมีมานานมากกว่า2ศตวรรษนะครับก็คือมากกว่า200ปีนั่นเองเนี่ยนะฮะการจัดงานในครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยราชการในพระองค์หน่วยงานภาครัฐกรุงเทพมหานครกองทัพนะครับแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาสังคมให้เครดิตทั้งหมดเลยนะครับเพื่อร่วมกับเป็นการเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูแล้วก็เป็นการต่อยอดคุณค่าของคู่คลองให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบต่อไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นงานสำคัญเดี๋ยว24แล้วก็30ถึง31กรกฎาคมนะครับภาพบรรยากาศต่างๆเรามีมาฝากกันแน่นอนสำหรับงานใหญ่กิจกรรมใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันดีกว่าครับพี่เทพครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารในช่วงต่อไปของรายการกันต่อครับ

0: รามจากใจนะครับบทเพลงที่ไพเราะนะครับจากดินแดนด้ามขวานนะครับก็คือในส่วนของภาคใต้ภาคใต้ที่สวยงามมากนะครับคุณผู้ฟังก็ช่วงนี้นะครับที่เรานำเพลงใต้ๆเนี่ยมาเปิดให้ฟังนะครับก็เพราะว่าอีกหนึ่งโครงการที่กองทัพบกเราได้มีการดำเนินการนั่นก็คือโครงการรู้รักสามัคคีเพราะเราคือพี่น้องกันรุ่นที่18นะครับเริ่มดำเนินโครงการเมื่อวานนี้มีพิธีเปิดเนี่ยนะฮะก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นไปได้ดีเลยครับ
1: นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับที่กองบัญชาการกองทัพบกนะครับได้มีการนำน้องๆเยาวชนนะครับจากโครงการรู้รักสามัคคีเพราะเราคือพี่น้องกันนะครับรุ่นที่18ก็ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรตินะครับเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยบทบาทของกองทัพบกและความภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติผ่านการเรียนรู้หลังแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์นอกจากนี้นะครับน้องๆยังได้เดินทางไปถวายความอาลัยนะครับกราบถวายบังคมพระบรมศพและก็พระศพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเจ้ากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบรมราชวังอีกด้วยครับเมื่อวานนี้ครับ
0: ครับก็ซึ่งกิจกรรมในภาพรวมนะครับเขาก็จัดขึ้นเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับยาวไปจนถึงวันที่23กรกฎาคมนี้พื้นที่ของจังหวัดนครนายกนะครับเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรักความเข้าใจแล้วก็ความศรัทธาระหว่างเยาวชนต่างศาสนาซึ่งก็จะนำไปสู่เรื่องของการสันติสุขแล้วก็ความมั่นคงอย่างยั่งยืนโครงการนี้นะครับคุณผู้ฟังที่น่าสนใจก็คือเขามีการนำนักเรียนในร้อยจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านักเรียนพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกและนักศึกษาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และมหาวิทยาลัยฟาธรณีนะครับร่วมโครงการทั้งหมดทั้งมวลนะครับได้มีการเรียนรู้เรื่องของวิถีศรัทธาวัฒนธรรมวิถีชีวิตของกันและกันนะครับแล้วก็การเสริมสร้างความเข้าใจเพื่อเป็นการลดความขัดแย้งความคิดที่แตกต่างนะครับและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเยาวชนในพื้นที่ต่อไปครับ
1: นะครับภาพรวมเมื่อวานนี้นะครับเป็นพิธีเปิดโครงการนะครับก็มีกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีนะครับความสามัคคีแล้วก็การทำงานเป็นทีมมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้นะครับ Leader Adventure นะครับก็มีการแบ่งกลุ่มประกอบอาหารเย็นรับประทานกันในภูมิประเทศฝึกการทำงานเป็นทีมนะครับความสามัคคีและก็ภาวะผู้นำรวมถึงกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเชิงพื้นที่นะแล้วก็วันนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่2ก็จะมีการบรรยายเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การออกแบบนวัตกรรมส่งเสริมระบบนิเวศสันติสุขส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติลดความขัดแย้งและสร้างสังคมที่สงบสุขอย่างยั่งยืนมีกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่นะครับก็มีล่องแก่งแล้วก็มีกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์ปลานะครับเพื่ออนุรักษ์และก็ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรักษาความสมดุลระบบนิเวศรวมถึงตอนกลางคืนนะครับก็มีการแสดงค่ำคืนพหุวัฒนธรรมซึ่งก็เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละสถาบันการศึกษาที่มาร่วมกิจกรรมนะครับส่วนกิจกรรมวันที่3ก็จะเป็นการนำเสนอการออกแบบนวัตกรรมที่ส่งเสริมระบบนิเวศสันติสุขมีการสรุปแล้วก็ประเมินผลในเรื่องของการดำเนินโครงการแล้วก็ปิดท้ายก็คือการมอบกิตติบัตรแล้วก็ปิดโครงการครับ
0: ครับก็โครงการรู้รักสามัคคีเพราะเราคือพี่น้องกันรุ่นที่18นะครับจะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทำให้เยาวชนในพื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวิถีชีวิตนะครับแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดีสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ด้วยความเข้าใจและก็เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันทั้งหมดทั้งมวลในนำไปสู่การเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคงของชาติในอนาคตต่อไปนะครับช่วงนี้เรามีเสียงด้วยนะครับเป็นเสียงของน้องซัดนะครับหรือว่าน้องนางสาวซัสนีมามะนักศึกษาที่ร่วมโครงการรู้รักสามัคคีเพราะเราคือพี่น้องกันรุ่นที่18น้องถ่ายทอดความประทับใจเมื่อวานนี้มาที่สถานีวิทยุกองทัพบกของเราด้วยนะครับบางช่วงบางตอนเดี๋ยวเรารับฟังเสียงของน้องซัดกันเลยครับ
2: ก็เป็นกิจกรรมที่เราได้แลกเปลี่ยนระหว่างเพื่อนๆนะคะแลกเปลี่ยนถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมนะคะได้แลกเปลี่ยนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเราซึ่งเราเองก็มาจาก3จังหวัดเราเองก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบอกเสียงของคนในพื้นที่นะคะว่าพื้นที่ของเราจริงๆไม่ใช่พื้นที่ที่น่ากลัวแล้วก็ไม ม่ใช่พื้นที่ที่อันตรายนะคะการมาในครั้งนี้ก็ถือว่าเราเองก็จะได้เป็นกระบอกเสียงให้กับคนใน3จังหวัดของเรานะคะว่าพื้นที่ของเรายังมีสิ่งดีๆอีกมากมายที่รอทุกคนอยู่ค่ะสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะคะว่าสิ่งเหล่านี้มันคือความแตกต่างมันคือเสน่ห์ของการอยู่ร่วมกันนะนะคะเพราะความแตกต่างมันทำให้สังคมเราเต็มไปด้วยกับความหลากหลายแล้วก็เต็มไปด้วยกับชีวิตชีวาซึ่งแน่นอนว่าการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างนั้นเราจะต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็เราจะต้องเปิดใจสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะทำให้เรามองเห็นว่าสังคมพหุวัฒนธรรมนั้นสวยงามมากขนาดไหนค่ะค่ะก็ก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดค่ายทั้งหมดเลยนะคะที่ได้จัดโครงการแล้วก็ค่ายดีๆแบบนี้ขึ้นมานะคะโครงการดีๆแบบนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่เปิดโอกาสทำให้เราได้เห็นมุมมองที่แตกต่างมากขึ้นเราได้เห็นวิถีชีวิตเราได้เห็นวัฒนธรรมของผู้คนที่หลากหลายซึ่งก็ขอขอบคุณจริงๆค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีโอกาสในครั้งนี้เราเองก็อาจจะไม่ได้เห็นหรือสัมผัสประสบการณ์ที่ดีแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าอยากจะฝากอะไรให้กับรุ่นน้องใช่ไหมคะก็อยากให้สมัครค่ายนี้กันมาเยอะๆค่ะเพราะว่าเชื่อว่าถ้าน้องได้มาแล้วเนี่ยน้องจะได้รับประสบการณ์ดีๆกลับไปอย่างแน่นอนค่ะ
0: ครับก็เป็นเสียงของน้องซัดนะครับบางช่วงบางตอนเมื่อวานนี้คุยกันหลายนาทีเลยทีเดียวนะครับสำหรับนางสาวสัสดีมามะก็วันนี้น้องก็เข้าร่วมกิจกรรมอยู่เนี่ยนะครับสำหรับโครงการรู้รักสามัคคีเพราะเราคือพี่น้องกันรุ่นที่18นะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปมาอัปเดตข่าวสารกับท่านอาจารย์ชยากันต่อครับ
3: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะ
4: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
0: ครับคุณผู้ฟังช่วงกลางวันวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องของสถานการณ์ข่าวสารบ้านเมืองในประเทศแล้วก็ต่างประเทศกันหน่อยนะครับเราอยู่กับท่านอาจารย์ชยาหรือว่าศาสตราจารย์ดร.ชยายิ้มวิไลนักวิชาการและสื่อสารมวลชนในขณะนี้ท่านอยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: สวัสดีครับคุณคุณมุ้ยฤทธิ์คุณ
0: ครับ
5: นักฐานนะครับ
0: ครับอาจารย์ครับ
5: ก็ในเรื่องของการเดินทางไปเยือนประเทศจีนนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคุณศิริศักดิ์พวงเกศแก้วนะครับก็ได้ยกได้ยกระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับจีนนะครับสร้างความร่วมมือรอบด้านทางด้านการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็ทางด้านเทคโนโลยีทางด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยนะครับ
0: ครับ
5: พร้อมทั้งเดินหน้าในเรื่องการลงทุนระหว่างสร้างคุณภาพสนับสนุนในเรื่องของการค้าทางด้านของดิจิทัลสีเขียวเนี่ยนะครับแล้วก็ตั้งเป้าในเรื่องฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์เป็นครั้งแรกของรัฐบาลปัจจุบันในชุดปัจจุบันนี่นะครับสร้างประสบความสำเร็จมากอย่างไรก็ตามก็มีการพบปะหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยทั้งนี้เนี่ยนะครับแล้วก็สร้างความพบกับท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศจีนท่านหลี่เฉียงนะครับแล้วก็ฉลองเรื่องของการควบคุมความรู้ความร่วมมือในเชิงทวิภาคีเยือนไทยของประธานาแล้วก็เชิญไทยของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับแล้วก็มีการที่จะเชิญท่านนายกปฏิจีหลี่เฉียงเนี่ยครับแล้วก็สร้างความร่วมมือด้านการเมืองเศรษฐกิจการลงทุน AI เทคโนโลยีแล้วก็ความมั่นคงอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีการพร้อมทั้งมีการให้ท่านนายกประเทศไทยของเราเนี่ยแล้วก็มีการวางพวงมาลาที่ขอไว้นะครับอนุสาวรีย์ที่จะที่จตุรัสจีนอันเหมือนเนี่ยนะครับ
0: คร
5: ับก็มีการประสานงานอาชญากรรมในเรื่องของทางออนไลน์ทางสแกมเมอร์ซึ่งประเทศจีนเนี่ยลือชื่อลือเรื่องหรือเกินในเรื่องของเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยนะครับทั้งนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่ามหาสาราประเทศจีนที่กรุงปักกิ่งแล้วทั้งหมด4ด้านเนี่ยครับทางด้านการเมือง ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจความการลงทุนความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนการท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมเข้าใจความสร้างความใกล้ชิดระหว่างทั้งสองประเทศแล้วก็ระหว่างลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับแล้วก็ข้อที่สี่เนี่ยนะครับความร่วมมือระดับภูมิภาคสนับสนุนศูนย์กลางอาเซียนความร่วมมือกับในเรื่องของสร้างในเรื่องการมาเยือนของประเทศการเยือนของท่านนายกอนุทินเนี่ยเป็นครั้งแรกเนี่ยนะครับแล้วก็สร้างความร่วมมือจริงๆเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามในเรื่องการเชิญที่จะมาเยือนไทยในรอบ15ปีเนี่ยครับของประเทศจีนเนี่ยได้กล่าวว่าการเยือนของนายกคนใหม่เนี่ยนะว่าประสบความสำเร็จมากการเข้าร่วมประชุมวอลเนี่ยที่ในเรื่องของวอล2026ขออภัยนะครับบอกว่าครั้งนี้การเป็นการเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยนะครับแล้วก็ทั้งสองฝ่ายขอให้เกิดความร่วมมือในเชิงพื้นที่เนี่ยนะครับทั้งซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าไปครั้งนี้เนี่ยได้ประโยชน์อะไรจะมีอะไรกลับมาหรือไม่ผมก็เชื่อมั่นว่าการไปเยือนในครั้งนี้เนี่ยก็สร้างความสัมพันธ์อันเก่าแก่ซึ่งเราประเทศจีนกับประเทศไทยเนี่ยเป็นเมืองพี่เมืองน้องกันมาอย่างยาวนานแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดี
0: ครับ
5: กันโดยตลอดระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนนะครับสูงบัตรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็เรียกว่าเชิญประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมาเยือนไทยเป็นครั้งแรกเนี่ยนะครับในขณะเดียวกัน ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยก็จัดในเรื่องของไทยแลนด์วันที่21กรกฎาคมที่ถึงนี้เนี่ยนะครับยกระดับทักษะอนาคตทางด้านสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยนะครับยกกันมังสองท่านรองโฆษกได้กล่าวว่างานนี้จะยิ่งใหญ่มากนะครับก็จะเป็นภาพที่ยกระดับในเรื่องของชุมมนุษย์หรือ Human Capital เนี่ยนะครับผนึกกำลังทั้ง5กระทรวงหลักเนี่ยนะครับก็จะมีกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงวิทยาศาสตร์วิจัยและวัฒนนวัตกรรมหรือ EOW เนี่ยนะครับ
0: เรื่อง
5: สังคมยุคใหม่นะครับแล้วก็จะพลิกโฉมในเรื่องของจะจัดเป็นการในวันที่21กรกฎาคมนี้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็เริ่มที่จะมีการยกระดับหนึ่งในเรื่องการยกกำลังสองนะครับอย่างไรก็ตามก็จะมีเครือข่ายนักศึกษาประชาชนนะครับอีกแล้วเริ่มพิจารณากันอีกแล้วนะครับมีการยกระดับเครือข่ายประชาชนที่จะปฏิรูปประเทศไทยนะครับคปท.เนี่ยไปใส่รองท้าประใบอภิปรายในเรื่องของที่จะเรื่องการของขั้วสวและเขากระโดงซึ่งเหมือนก้อนยาวนานกันหรือเกินเนี่ยนะครับ
0: คุ
5: ณแนนคุณนัทธานะครับเพราะว่ามันยาวนานเรื่องขั้วสวตั้ง2ปีกว่าแล้วทำไมยังไม่ดำเนินการกันสักทีหนึ่งเรื่องเขากระโดงแล้วก็ขั้วสวผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยก็คงจะต้องยืดเยื้อกันอีกยาวนานนะครับอย่างครั้งนี้เนี่ยก็คิดว่าผมคิดว่าในเรื่องในกรณีดังเป็นโอเคดังกล่าวเนี่ยมันคงจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นสักทีหนึ่งเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามประเทศสเปนเผชิญคลื่นความร้อนและรอบที่3เนี่ยครับของฤดูร้อนปีนี้เนี่ยโดยคาดการว่าตั้งแต่วันอังคารที่ของวันนี้เนี่ยครับอุณหภูมิในหลายพื้นที่ของประเทศเนี่ยจะพุ่งสูงขึ้นเนี่ยแตะที่40ถึง42องศานะครับก็ถามว่าสภาพอากาศจะร้อนต่อเนื่องและก็รุนแรงในวันพฤหัสบดีนี้นะครับอาจจะไปแตะอยู่ที่45องศาเซลเซียสนะครับก็ถามว่ามันก็เมืองไทยเราก็ฝนตกทุกวันทีเดียวเนี่ยนะครับข่าวสุดท้ายนะครับท่านนายกอนุทินชาญวีรกุลนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานกตร.เนี่ยนะครับแต่งตั้งผบ.ตร.คนที่16วันพุธที่22ก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยครับก็จับตาว่าจะน่าจะมีคุณคนตำรวจเอกสำราญเนี่ยนะครับน่าจะมีการได้เป็นผบ.ตร.คนใหม่นี่นะครับก็ถือว่าบนผบ.ตร.คุณกิติรัตน์เนี่ยก็จะเกษียณนะครับคิดว่าพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเนี่ยท่านรองผบ.ตร.เนี่ยอาวุโสอันดับ3เนี่ยคันดิเดตคนใหม่ซึ่งจะน่าจะได้เป็นผบ.ตร.คนใหม่เนี่ยนะครับก็นี่ไม่น่าเชื่อว่าผ่านวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วมากๆนะครับคุณแนนคุณนัทธาครับเพราะว่านี่ก็ผ่านไปกี่เดือนแล้วครับมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภาคมมิถุนาแล้วก็เข้าสู่เดือนกรกฎาคมได้กล่าวหาไปแล้ว7เดือนว่าเวลามันเป็นติดปีกบินนะครับคุณแนนคุณนัทธาครับก็นี่เป็นข่าวคราวที่มาเล่าสู่กันฟังครับ
0: ครับอาจารย์ครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องติดตามการเรื่องที่อาจารย์ได้บอกมาเนี่ยนะฮะวันนี้ขอบคุณมากๆครับอาจารย์ครับที่นำเรื่องราวข่าวสารต่างๆมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังแล้วก็พวกเราทุกคนได้ติดตามรับฟังกันขอบคุณครับอาจารย์ครับ
5: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับขอบคุณและสวัสดีครับ
1: นะครับก็เพิ่มเติมนะครับในเรื่องของสภาพภูมิอากาศนะครับที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์ไว้ล่วงหน้านะครับว่าช่วงนี้ประเทศไทยนี่จะมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือนะครับเพราะนั้นก็ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวก็เตรียมตัวไปด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ก็สำหรับในวันนี้นะครับการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อประเทศก็หมดเวลาแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
6: ไทยรวมกำลังตั้ง
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับไทยยกระดับสงครามสแกมเมอร์นายกผนึก FBI และข้อมูลทลายเครือข่ายข้ามชาติและครม.ตั้งรพิพัฒน์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นปลัดกระทรวงเกษตรคนใหม่สักครู่กลับมาติดตามครับ
9: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
10: เสียวฟันน่ะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
6: ายกรัฐมนตรีหารือ FBI ขอบคุณไทยในการปราบปรามสแกมเมอร์พร้อมสานต่อความร่วมมือปราบอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแบบถอนรากถอนโคนคุณยุวติดาภูคำนวณรายงานครับ
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยภายหลังผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลว่าถือเป็นวาระสำคัญที่แสดงออกถึงความร่วมมือระหว่างไทยโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับ FBI ที่เดินทางมาร่วมปราบปรามอาชญากรรมระหว่างประเทศทั้งปัญหายาเสพติดและการค้ามนุษย์เรื่องที่พูดคุยกันวันนี้รายละเอียดค่อนข้างมากซึ่งการปราบปรามสแกมเมอร์และอาชญากรรมออนไลน์ที่ผ่านมารัฐบาลไทยโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นกับทาง FBI อยู่แล้วและล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการจัดสัมมนาร่วมกันในการปราบปรามสแกมเมอร์ที่มีเจ้าหน้าที่จากทั่วโลกมาประชุมกันที่ประเทศไทยจึงถือเป็นอีกหนึ่งก้าวของรัฐบาลที่แสดงออกว่ามีความมุ่งมั่นในการปราบสแกมเมอร์การคุยกันในวันนี้จึงเป็นการพูดคุยเพื่อเดินหน้าต่อนอกจากนี้ FBI ได้ขอบคุณประเทศไทยด้วยที่เป็นส่วนสำคัญในการปราบปรามอาชญากรรมส่วนนายกเองก็ได้เสริมต่อว่าเรื่องการค้ามนุษย์ยาเสพติดและสแกมเมอร์ก็ถือเป็นวาระแห่งชาติดังนั้นยืนยันว่าไทยให้ความร่วมมือกับ FBI รวมไปถึงทั่วโลกเพราะในวันนี้เรามีแพลตฟอร์มเทคโนโลยีและฐานข้อมูลสืบสวนระดับสากลที่จะพัฒนาโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและแชร์ข้อมูลให้กับนานาชาติได้ยวดธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: กรมคุ้มครองสิทธิอนุมัติเยียวยาเพิ่มผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวอีก3รายโดยครบทั้ง34รายแล้วคุณณทิพย์สุดาตัวรักษารายงานครับ
8: นายธีรยุทธ์แก้วสินรองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญารวมทั้งสิ้น40รายโดยมีมติอนุมัติจ่าย31รายงดจ่าย6รายและยกคำร้อง3รายรวมเป็นเงินอนุมัติช่วยเหลือในรอบนี้ทั้งสิ้น 2,890,537 บาทและได้พิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาทายาทของผู้เสียชีวิตอีก3รายในกรณีเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวรายละกว่า 300,000 บาทซึ่งรวมค่าขาดประโยชน์ในการทำงานช่วงรักษาตัวก่อนเสียชีวิตรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 94,800 บาทซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีมติอนุมัติช่วยเหลือทายาทผู้เสียชีวิตจากเหตุดังกล่าวไปแล้ว31รายเป็นเงินกว่า 9,300,000 บาทรวมช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น34รายเป็นเงินกว่า10ล้านบาทส่วนกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุดังกล่าวกรมคุ้มครองสิทธิ์ได้แจ้งสิทธิ์และรับเรื่องเยียวยาแล้วแต่เนื่องจากหลายรายอยู่ระหว่างการรักษาพยาบาลซึ่งจะมีการพิจารณาช่วยเหลือต่อไปณทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค่ะ
6: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายรพิพัฒน์จันทราศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่ทั้งนี้นายรพิพัฒน์จะเข้ารับตำแหน่งแทนนายวินโรจน์ทับขอไปครับนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนปัจจุบันซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้สำหรับนายรพีพัฒน์ปัจจุบันอายุ53ปีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขารัฐประศาสนศาสตร์จาก Chaminade University of Honolulu รัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาและระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยได้รับการยกย่องให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี2566
9: การโกหกบิดเบือนเท่ากับปฏิเสธความจริงและคนที่ปฏิเสธความจริงจะไม่ได้รับการยอมรับในที่สุดร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 14:00 น.อิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลขอเชิญประชาชนที่มีสุขภาพแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันศุกร์ที่24กรกฎาคม2569เวลา 9:30 นถึง 14:00 นณโถงชั้นจีอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ทธบ
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: หมื่นทางตันยังมีทางหนึ่งให้ออกเสมอ
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้ EFM Playlist of the Week
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
7: Number 4

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
3: ดีเจแนนค่ะกลับมาแล้วค่ะหลังจากไปกินข้าวกลางวันมาอย่างอิ่มเลยคุณฟังก็คงจะอิ่มเหมือนกันนะคะมีบอกว่ากินเส้นเล็กแห้งเตี๋ยวป๊อกป๊อกมาค่ะอากาศร้อนมากเลยแดดร้อนมากเลยก็เป็นปกตินะในช่วงกลางวันของกรุงเทพในช่วงเวลาแบบนี้นะคะเมื่อกี้มีงานจากโจอี้ภูวศิษฐ์แล้วก็พันวรการกับหม้อหุงข้าวเป็นอันดับที่4ของ Playlist of the Week ของเราด้วยก็เป็นเพลงที่ฟังไปยิ้มไปเหมือนชวนเธอมากินข้าวหม้อเดียวกันเหมือนชวนให้มาเป็นแฟนกันนั่นแหละพูดง่ายๆแต่ถ้านึกถึงความเป็นจริงนะว่ามันคงมีคนที่แบบเคลิ้มๆอยากให้เขามากินข้าวหม้อเดียวกับเราอันนี้ก็จะเป็นคนประเภทหนึ่งแต่คนประเภทเราเนี่ยพอเขามากินข้าวหม้อเดียวกับเราเนี่ยเราจะคิดแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะแย่งเรากินหรือเปล่าเราจะกินไม่อิ่มหรือเปล่าผลลัพธ์ของการคิดแบบนี้คือเราต้องร้องเพลงนี้ต่อไปซิงเกิลคอยก็คอยต่อไปเพราะว่างกข้าว

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะรวมเพลงของคนที่ยังมองหาใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตอยู่แต่ว่าเป็นการมองหาแบบชิลๆไม่ค่อยเศร้ามากมายเท่าไหร่นะคะเมื่อกี้มีงานจากน้องมางกับคิวปิดมนุษย์ล่องหน Yesterday นะคะมีเหมือนจาก25 Hours Is This Love Better Weather แล้วก็ Tattoo Color กับ Single Coil
2: พุทธโธพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยกอฟกอฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: พูดถึงการคอยก็เลยนึกถึงสายของคุณปลิวลมเป็นเรื่องราวของการคอยเหมือนกันนะคะคือไปออกเดทกับผู้ชายคนนึงแต่คุณปลิวลมเนี่ยเป็นผู้ชายเหมือนกันนะแล้วปรากฏว่ากินข้าวดูหนังแล้วทุกอย่างก็ดูโอเคแต่จังหวะที่ดูหนังอยู่คนที่มาเดทด้วยเนี่ยบอกว่าเธอเดี๋ยวขอออกไปคุยโทรศัพท์แป๊บนึงนะแล้วสุดท้ายก็ขอตัวกลับบ้านไปเลยสุดท้ายเนี่ยกลับไปแล้วก็ยังมีแก่ใจโอนค่าข้าวค่าหนังมาให้ก็คิดว่าอ๋อเขาคงติดธุระหรืออะไรแต่พอโอนค่าข้าวค่าหนังมาเสร็จปุ๊บบล็อกคุณปิวลมไปเลยคุณปิวลมก็งงสินั่งงงว่าตัวเองทำอะไรผิดเพราะว่าทุกอย่างตอนเดทกันมันดูดีมากเลยก็เลยอยากได้คำปรึกษาคือเขาอาจจะบล็อกคุณปิวลมไปแล้วในช่องทางหนึ่งแต่ปรากฏว่าคุณปิวลมไปเจอเฟซบุ๊กเขาซึ่งก็เลยอยากถามพี่ๆว่าควรจะทักเฟซบุ๊กไปหาเขาดีไหมซึ่งถ้าฟังแค่เรื่องย่อๆนะก็อยากถามคุณปิวลมว่ายังจะทักไปอีกเหรอเอาจริงมันไม่มีทางรู้หรอกว่าเหตุผลที่แท้จริงที่เขาขอตัวกลับบ้านเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรมันอาจจะไม่ได้เป็นเพราะเราก็ได้นะคุณผู้ฟังเพราะว่าอย่าลืมว่าคนที่เราไปออกเดทด้วยเนี่ยเราก็เพิ่งจะรู้จักกันเนาะจากคนแปลกหน้าเลยเราไม่ได้รู้แบ็คกราวด์เขาหรอกว่าเขาเป็นคนยังไงมีสตอรี่ชีวิตมายังไงสิ่งที่เรารู้คือสิ่งที่เขาเล่าและมันก็ไม่ได้พิสูจน์ว่าสิ่งที่เขาเล่าจะเป็นเรื่องจริงด้วยนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องราวในพุทโธพุทโธแล้วก็เดี๋ยวพุธนี้เจอกันกับพี่เติ้ลพี่หอมพี่เกรทวรินทร์แล้วก็หมอท็อปด้วยขอบคุณอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
5: สวัสดีวันอังคารนั่งทำงานมาทั้งวันแบบนี้ไม่ดีแน่ลุกขึ้นเดินทุกๆ1ชั่วโมงช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและลดการปวดหลังได้ด้วยนะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
4: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งฮาริสแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
5: ์กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
6: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมาอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ทีไรอะทัดใจสักทุกชิ้นอินเด็กซ์เคลียร์แรนด์เซลลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับอินเด็กซ์เคลียร์แรนด์เซลเคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขาก
5: ินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: เมื่อวันนี้ช่วง Job Gen Z นะคะได้น้องกีวีเป็นตัวแทนเด็กจบใหม่ที่เขาเพิ่งเริ่มต้นชีวิตการทำงานน้องกีวีเนี่ยก็ฝันเนี่ยจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วพอเรียนจบมาจบนิเทศจุฬานะคะก็ได้เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์สมใจคือทำช่องตัวเองด้วยแล้วก็อยู่ในบริษัทที่จะต้องคิดคอนเทนต์แบบนี้ด้วยแต่ว่าแน่นอนน้องก็จะเป็นตัวแทนในการถามคำถามของเราบรรดา Gen Z นะคะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของเรซูเม่เนี่ยการจะทำเรซูเม่สัก1เรซูเม่เนี่ยทำยังไงดีให้มันดูน่าสนใจแล้วก็มีโอกาสที่จะถูกเรียกมากขึ้นนะคะซึ่งพี่มะตูมเป็น Senior Marketing Manager จาก JobsDB by Seek เนี่ยก็มาแชร์ทริคนะอย่างเช่นยกตัวอย่างพี่มะตูมก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายๆที่เรซูเม่จะผ่านการสกรีนจาก AI ก่อนนะคะซึ่ง AI เนี่ยเขาก็จะมีการจับคำที่เป็นคีย์เวิร์ดในแต่ละสายงานต่างๆบางทีถ้าเราใส่คีย์เวิร์ดเหล่านี้ลงไปเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะผ่านด่านแรกเข้าไปสัมภาษณ์มากขึ้นนะคะจริงๆยังมีทริคอีกหลายอย่างเลยสำหรับการทำเรซูเม่ก็ดูย้อนหลังกันได้เมื่อคืนนี้ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะคะขอบคุณเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ค
0: ่
2: ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: FM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนนะคะวันนี้เป็นหนึ่งงานจากน้องเจ้านายนะคะที่เขาปล่อย EP อัลบั้มแรกในชีวิตออกมามีงานให้ฟังใน EP อัลบั้มนี้ทั้งหมด5เพลงด้วยกันนะคะแล้วก็จริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเพลงที่เป็นไวรัลอย่างติดเธอซะก่อนก็อยู่ใน5เพลงนี้ด้วยนะคะรวมไปถึงเพลงที่เราจะมาแนะนำกันในชั่วโมงนี้ด้วยนะคะชื่องานว่า Trippin จากเจ้านายค่ะ

0: เป็นกลิ่นอาย Modern Lo-Fi R&B นะคะแล้วก็เพลงนี้เนี่ยเจ้านายเขาเริ่มต้นจากเมโลดี้ที่ตัวเองเนี่ยแหละแล้วก็ส่งต่อให้กับ OC Oos เป็นคนเขียนเนื้อให้ด้วยนะคะก็เลยเอามาแนะนำกันในช่วง New Release
1: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: EFM DJ Playlist by
0: ดีเจแนนค่ะบ่ายโมง48นาทีแล้วเรามาฟังซิงเกิลที่เป็นซิงเกิลเขย่าตัวกันหน่อยดีกว่าตื่นงานจากเฟลิสแล้วก็เลโก้

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ชินโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
2: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
3: พี่งานดีคะคนรุ่นใหม่เขามองหาวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนองค์กรจะสื่อสารยังไงให้โดนใจดีอะคะ
2: สำหรับคนรุ่นใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเขายังมองหาความเท่าเทียมความยืดหยุ่นและการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ถ้าองค์กรเรามีวัฒนธรรมอื่นที่เจ๋งๆลองอัปเดต company profile ที่ JobsDB by Seek จะช่วยเข้าถึงคนหางานรุ่นใหม่ได้มากขึ้นครับ
3: ขอบคุณนะคะพี่งานดี
2: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
0: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
4: อ1 2 3 go
5: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิกเก็ตเมเจอร
6: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
7: ชีวิตเหมือนแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มให้พระแม่กาลีช่วยตัดสิ่งที่ฉุดรั้งปลุกความกล้าในใจแล้วลุกขึ้นเริ่มใหม่ด้วยพลังที่แข็งแกร่งกว่าเดิมที่วัดแขกดงป่าวัดแขกมองช้างในคชาพาพาไปมวลเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
8: EFM Playlist of the Week
9: Highest Climber
10: Number 4
11: มีใครอยากรับฉันมา
12: หม้อหุงข้าวโจอี้ผัวสิทธิ์ฟีเจอริ่งพันวรการเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
14: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
13: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับปวริสาวรัตติประภาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้ทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคนจนจริงพบสวมสิทธิ์เอาชื่อชาวบ้านไปจดบริษัทสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
17: เทพไทยหรอปากสะอาด
18: แม่เทพไทยปากสะอาด
19: เทพไทยปากสะอาด
20: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
18: เทพไทยปากสะอาดจริง
21: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
18: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเน้นช่วยคนจนจริงพร้อมเล็งขยายเวลาอุปขออภัยค่ะพร้อมเล็งขยายเวลาอุทธรณ์ปรับปรุงหลักเกณฑ์หลังชาวบ้านเรียกร้องปมบางส่วนหลุดออกจากระบบไม่ได้รับสิทธิ์คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: นายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าตนได้รับทราบข้อมูลมาโดยตลอดตั้งแต่ปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศวันนี้จึงอยากเน้นย้ำจุดประสงค์ของการทบทวนบัตรว่ารัฐบาลต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริงๆเพราะปัจจุบันเราไม่ได้เอาคนจนเข้าระบบมาประมาณ 4-5 ปีแล้วด้วยเหตุนี้หัวใจสำคัญของการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ก็เพื่อที่จะเอาคนจนที่เดือดร้อนจริงแต่ว่าตกสำรวจและยังไม่ได้อยู่ในระบบเข้ามาเพิ่มประมาณ2,300,000คนขณะเดียวกันก็ได้รับเรื่องร้องเรียนเยอะมากว่ามีคนจนปลอมที่มาแอบอ้างและรับสิทธิบัตรสวัสดิการดังกล่าวจึงพยายามที่จะแยกแยะและเพิ่มเกณฑ์ต่างๆเพื่อเอาคนจนปลอมเหล่านี้ออกไปแล้วรัฐบาลก็จะได้รับฟังเสียงร้องเรียนที่บอกว่าคนจนบางกลุ่มหลุดออกจากระบบด้วยเช่นเดียวกันจึงได้พยายามประสานกับกระทรวงมหาดไทยให้ลงพื้นที่ตั้งศูนย์ One Stop Service เพื่อช่วยทบทวนกระบวนการต่างๆเนื่องจากประเทศไทยไม่มีระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัยอีกทั้งยังมีบุคคลบางกลุ่มนำข้อมูลเหล่านี้ไปหลอกชาวบ้านด้วยเหตุนี้จึงได้มีการทบทวนเกณฑ์ใหม่เพื่อที่จะพูดคุยกับกระทรวงคมนาคมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาตามที่ประชาชนร้องเรียนมาในกรณีรถยนต์เก่าอยู่วัฒนาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: คณะรัฐมนตรีไฟเขียวงบกลาง843ล้านบาทฟื้นฟูระบบชลประทาน5จังหวัดภาคใต้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปีที่ผ่านมาคุณยศวัฒน์พรมประภาสรายงานค่ะ
7: นางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น843,260,000 บาทให้กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำไปดำเนินโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานในพื้นที่ภาคใต้ที่เสียหายจากอุทกภัยในปีที่ผ่านมาโดยจะดำเนินการในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีนราธิวาสรวม67รายการเช่นซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1จังหวัดสงขลาซ่อมแซมคลองระเกียดอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสตูลขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาข้างคลองระบายน้ำ D7 อำเภอเมืองจังหวัดยะลาเป็นต้นทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้งบประมาณดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เร่งดำเนินการซ่อมแซมและฟื้นฟูให้สำเร็จโดยเร็วโดยคำนึงถึงความประหยัดคุ้มค่าและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: หมอมนูนเผยเคสผู้ป่วยชายอายุ37ปีตรวจพบฝีดาษวานรสายพันธุ์เคส 1B แนะกักตัว3สัปดาห์ป้องกันการแพร่เชื้อคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
8: นายแพทย์มนูลลีชเวงวงแพทย์เฉพาะทางด้านระบบโรคหายใจโรงพยาบาลวิชัยยุทธโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook หมอมนูลลีชเวงวง FC โดยเปิดเผยถึงเคสผู้ป่วยชายไทยอายุ37ปีที่เข้ามารับการรักษาเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาด้วยอาการมีไข้หนาวสั่นปวดตัวและอ่อนเพลียเป็นเวลา3วันหลังจากไข้ลดลงผู้ป่วยเริ่มมีตุ่มหนองขนาดเล็กขึ้นกระจายบริเวณใบหน้าหน้าอกหน้าท้องหลังสีข้างและอวัยวะเพศรวมถึงรอบทวารหนักแต่ไม่พบตุ่มหนองในปากหรือที่ดวงตาโดยจากการตรวจสอบประวัติพบว่า1เดือนก่อนหน้าผู้ป่วยมีประวัติเพศสัมพันธ์กับชายต่างชาติอีกทั้งยังมีโรคประจำตัวเป็นผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ที่รับประทานยาต้านไวรัสไปอย่างต่อเนื่อง15ปีจนสามารถควบคุมปริมาณเชื้อได้ดีและยังเคยมีประวัติติดเชื้อซิฟิลิสมาก่อนโดยจากผลการตรวจสอบเบื้องต้นต่อมน้ำเหลืองโตที่ขาหนีบทั้ง2ข้างและมีตุ่มหนองกระจายตามร่างกายแพทย์จึงได้ส่งตรวจสารพันธุกรรม PRC จากสารน้ำและบริเวณผิวหนังตุ่มหนองซึ่งผลการตรวจยืนยันว่าเป็นโรคฝีดาษวานรสายพันธุ์เครส 1B แพทย์จึงวินิจฉัยว่าเป็นโรคฝีดาษวานรเครส 1B ร่วมกับการติดเชื้อ HIV ด้วยทั้งนี้แพทย์ยังได้ยืนยันให้ผู้ป่วยกักตัวที่บ้านเป็นเวลา3สัปดาห์หรือจนกว่าสะเก็ดแผลจะตกและหลุดออกมาหมดมีผิวหนังใหม่ขึ้นปกคลุมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดกระจายสู่ผู้อื่นวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
9: อู
1: หวาน100ไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCDs ไม่ถามหาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้าร
5: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ปวริสาวรศิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สุขกับสิ่งที่มีดีในแบบที่เราเป็น
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Nan ค่ะ

พนักงานจากเทอร์โบเป็นเพลงที่ฟังแล้วเห็นภาพเลยพนักงานชายที่นั่งหงอยๆนั่งรอลูกค้าคนโปรดอยู่ไม่รู้ว่าเป็นพนักงานที่ไหนนะคะเป็นพนักงานอยู่ที่โฮเทลล็อบบี้หรือเปล่า

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจแนนค่ะ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Fandom Live นะคะใครยังไม่ได้ดู EP น้ำหนึ่งเนยย้อนหลังกันได้กับสัปดาห์ที่แล้วนะคะเขาก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่แฟนๆเนี่ยก็เชียร์มายาวนาน9ปีไม่ต่ำกว่า9ปีนะที่ตอนแรกก็เป็นไอดอลใช่ไหมอย่างที่หลายๆคนทราบนะคะแล้วก็มีผลงานที่เป็นออฟฟิเชียลร่วมกันแล้วเรื่องแรกก็คือซีรีส์โซรักอัคคณีนั่นเองซึ่งโอ้โหจากการที่สนิทกันมาเนิ่นนานขนาดนี้แน่นอนก็จะต้องมีเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่เราฟังมากมายรวมไปถึงสายจากทางบ้านที่เขาฝากคำถามมามีคำถามนึงน่ารักมากเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่านึกถึงอีกฝ่ายนึงเนี่ยมีโมเมนต์ไหนบ้างที่เราคิดถึงคนนั้นแล้วแบบมีเขาอยู่ในนั้นหรือว่าเราประทับใจนะคะก็อาจจะเป็นโมเมนต์เล็กๆธรรมดาไม่ได้เกิดขึ้นที่งานอะไรใหญ่โตเป็นโมเมนต์ที่สองสาวเขาเวลาคิดถึงร้านข้าวที่อยู่ใต้หอตอนเป็นไอดอลแล้วเขาไปกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็เป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่เขาจำได้ทุกครั้งที่นึกถึงนะคะEFM Fandom Live พระรหัสนี้เดี๋ยวต้อนรับอีกหนึ่งคู่นะคะเอมี่บอนนี่เดี๋ยวเจอกันขอบคุณอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: กซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุก

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
3: อังคารคลุมโปง
4: ผมเข้าไปใช้บริการร้านคาราโอเกะอันเป็นเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาจากหลังร้านน้องน้องน้องมานั่งเป็นเพื่อนพี่หน่อยพ่อก็เดินยิ้มมาแล้วก็มานั่งข้างๆผมถามน้องชื่ออะไรหรออ๋อหนูชื่อเนยครับพี่สักพักหนึ่งน้องเขาบอกว่าขอเข้าห้องน้ำแป๊บนึงพี่น้องเข้าไปเป็นครึ่งชั่วโมงเลยครับเจ้าของร้านมาบอกโอ้บอยนั่งอยู่คนเดียวร้านปิดเลยเนี่ยนั่งคนเดียวที่ไหนน่ะมีน้องเนยมานั่งกับผมเนี่ยพี่กำลังจะเดินออกจากร้านแกคว้ามือผมไว้บอยเจอเนยจริงๆใช่ไหมบอกใช่พี่แกก็เลยเล่าให้ฟังว่าน้องเนยอ่ะเคยทำงานอยู่ที่นี่จริงๆแต่น้องเขาเสียชีวิตในห้องน้ำมาตั้ง2ปีแล้วนะ
5: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2ทุ่มถึง4ทุ่มที่ EFM 94
6: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
7: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: อังคารคุ้มโปงคืนนี้เอ็กซ์กับน้องเจนน้องเนยเดอะโกสต์นะคะเดี๋ยวเรารอฟังก็คือน้องเจนน้องเนยเนี่ยเขาเอาเรื่องจากเดอะโกสต์นี่แหละมาเล่าในรูปแบบของอังคารคุ้มโปงซึ่งซิกเนเจอร์เรื่องผีอังคารคุ้มโปงที่ได้ยินมาจากแฟนๆเนี่ยนะคะเขาบอกว่าก็จะเป็นแนวที่คิดถึงผีออกมาเลยนะคะผีออกมาเร็วมากประมาณห้ามเกิน3นาทีผีต้องออกมาแล้วไม่งั้นคนฟังวีนเป็นคนฟังที่ใจร้อนนิดนึงอยากเจอผีเร็วๆนะคะก็เดี๋ยวคืนนี้มารอฟัง2จริงๆนะว่าจะมีสักประมาณ 2-3 เรื่องนะคะจากน้องเจนน้องเนยแล้วก็รวมไปถึงสายทางบ้านด้วยถ้ายังมีเรื่องอะไรอยากจะแชร์เกี่ยวกับเรื่องผีอย่างเงี้ยนะคะอยากจะโทรมาเล่าหน้าไมค์ก็ไปอินบ็อกซ์ไว้ได้ทางแฟนเพจ EFM Station ของเราเหมือนเดิมนะคะขอบคุณเพชรเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวค่ะ
2: อังคารคลุมโปง X
0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ

เวลาจะช่วยอะไรนะคะจากพี่ลุลาก็ไม่รู้ว่าพี่ลุลาได้มีโอกาสคุยกับพี่ตินนภาลัยหรือยังนะคะเพราะว่าถึงแม้พี่ลุลาจะยืนยันว่าเวลาเนี่ยมันไม่ช่วยอะไรแต่ว่าพี่ตินเขาก็บอกนะว่าทุกอย่างมันต้องใช้เวลาสรุปเราต้องใช้เวลาไหมหรือเวลาไม่มีความหมายกับเราทิ้งไว้เป็นปริศนาธรรมตรงนี้แล้วกันนะคะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเจอกันคืนนี้อีกทีในอังคารคุ้มโปงนะสวัสดีค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอบกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: เรียกหมอ5ฮีโร่มาช่วยแล้ว
4: เปิดเบื้องหลังระบบการกู้ชีพกู้ภัยกับสาขาวิชาการจัดการและบรรเทาสาธารณภัยคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมสาขาที่ผลิตฮีโร่ในชีวิตจริงหลักสูตรอัดแน่นครอบคลุมภัยทุกมิติสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานชั้นนำของประเทศพาดูห้องเรียนห้องอนาโตมีเรียนรู้จากร่างอาจารย์ใหญ่แล้วไปดูซีนจำลองอุบัติเหตุบนถนนที่สมจริงจนเหงื่อแตกเรียนที่นี่ทุกนาทีจะมีค่ากว่าเดิมสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม
5: ขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนกสปูนกินนกสปูน
6: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี
7: ่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Edition เซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid Year Surprise ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda
5: สปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนกสปูนกินนกสปูน
8: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
9: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
10: หออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
8: วันพุธ
9: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
11: แชร์ข่าวเช้า First Class
8: วันพฤหัสและวันศุกร์
9: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
12: มแชร์ข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตูม
13: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
14: EFM News EFM News EFM News EFM News
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับปวาริสาวรัตติประภาค่ะประกันสังคมจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นครอบครัวครูสาย 400,000 บาทสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
17: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quake 'em up Suntuk Street

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: สำนักงานประกันสังคมอนุมัติเยียวยา 400,000 บาทกรณีสามีของครูทรายซึ่งเป็นผู้ประกันตนเสียชีวิตที่จังหวัดราชบุรีหลังแพทย์เจ้าของไข้ปฏิเสธตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมตั้งกรรมการสอบมาตรฐานโรงพยาบาลคู่สัญญาคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: สำนักงานประกันสังคมเร่งเยียวยาครอบครัวนายพานุพงศ์ผู้ประกันตนที่เสียชีวิตภายหลังเข้ากำรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลตามสิทธิ์ในจังหวัดราชบุรีโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประกันตนที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์มีมติอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ทายาทจำนวน 400,000 บาทซึ่งเป็นอัตราสูงสุดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวขณะที่ทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์นครินทร์ปิ่นปฐมรัตน์ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์และรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยผลการประชุมคณะอนุกรรมการโดยระบุว่าที่ประชุมได้พิจารณาข้อมูลเอกสารและความเห็นทางการแพทย์รอบด้านจึงมีมติว่าเคสนี้เข้าเกณฑ์ความเสียหายประเภทที่1กรณีที่เสียชีวิตตามประกาศคณะกรรมการทางการแพทย์พรบประกันสังคมจึงเห็นชอบให้จ่ายเงินเยียวยาสูงสุดดังกล่าวนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการควบคู่กันอีก3ด้านคือการตรวจสอบมาตรฐานสถานพยาบาลเตรียมเสนอเรื่องต่อคณะอนุกรรมการกำกับและตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์หากพบว่าโรงพยาบาลมีข้อบกพร่องหรือไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานจะเร่งดำเนินการตามกฎหมายสัญญาจ้างอย่างเคร่งครัด2เร่งรัดสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตโดยจะมีการประสานและให้คำแนะนำแก่ทายาทในการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายเพื่อดำเนินการอนุมัติคำสั่งจ่ายเงินโดยเร็วที่สุด3คือการสร้างความเชื่อมั่นในระบบยืนยันการดำเนินการด้วยความโปร่งใสรวดเร็วและเป็นธรรมพร้อมกับดูแลโรงพยาบาลคู่สัญญาอย่างใกล้ชิดเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ประกันตนและทายาทอย่างเต็มที่วรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำชับการท่าเรือเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเร่งแหลมฉบังเฟส3เชื่อมรางน้ำถนนลดต้นทุนโลจิสติกดันท่าเรือไทยสู่เวิลด์คลาสพอร์ตยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืนคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคมมอบนโยบายการดำเนินงานแก่การท่าเรือแห่งประเทศไทยโดยระบุว่าการขนส่งทางน้ำและระบบท่าเรือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนทุกภาคส่วนปัจจุบันการท่าเรือได้ครองส่วนแบ่งตลาดท่าเรือน้ำลึกกว่า 85% ของประเทศและท่าเรือแหลมฉบังได้รับการจัดอันดับให้เป็นท่าเรือตู้สินค้าอันดับที่18ของโลกประจำปี2020ในขณะที่ปีงบประมาณ 2,568 การท่าเรือมีรายได้รวมกว่า 16,756 ล้านบาทและมีกำไรสุทธิกว่า 7,000 ล้านบาทซึ่งสะท้อนให้เห็นศักยภาพในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกและการค้าการลงทุนของภูมิภาคในอนาคตมีแนวคิดที่จะพัฒนายกระดับการท่าเรือกรุงเทพให้เป็น World Class Gateway Port สามารถสร้างประโยชน์ได้ทั้งมิติของเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมโดยได้มอบนโยบายให้ศึกษาความเป็นไปได้โครงการอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3รัฐบาลกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนโดยยังคงตั้งเป้าหมายเปิดให้บริการท่าเทียบเรือ F1 ภายในปี2574เพื่อรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่เพิ่มศักยภาพการขนส่งรองรับการขยายตัวการค้าโลกและการลงทุนในพื้นที่ EEC ซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยในระยะยาวพร้อมมอบนโยบายให้ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยพัฒนาศูนย์เปลี่ยนผ่านรูปแบบการขนส่งเพื่อเชื่อมโยงระบบการขนส่งสินค้าทางรางทางถนนและทางน้ำให้เป็นระบบเดียวกันอย่างไร้รอยต่อซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการลดต้นทุนในระยะยาวด้วยธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: ถ้าเมื่อยก็ยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายความเครียดลงบ้างดีขึ้นแล้วก็ค่อยกลับมาทำงานใหม่ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ปวริสาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลขอเชิญประชาชนที่มีสุขภาพแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันศุกร์ที่24กรกฎาคม2569เวลา 9:30 น.ถึง 14:00 น.ณโถงชั้นจีอาคารเบญจรังสฤทธิ์ททบ.
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: EFM News
9: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
10: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัฐยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: ลุกขึ้นเริ่มต้นใหม่มองเห็นโอกาสที่สดใสในแต่ละวัน
12: Espiration
9: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
8: ้ EFM DJ Playlist by
13: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สวัสดีวันอังคารลองจุดเทียนหอมในห้องกลิ่นอ่อนๆจะช่วยให้บรรยากาศสงบเหมาะกับการพักกายพักใจหลังจากวันที่วุ่นวายครับ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
6: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
7: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
8: 1 2 3 go
9: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิเก็ตเมเจอร
4: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: จริงๆเหรอว่าบอย don't cry
1: ไม่จริงอ่ะ
0: เธอมีต่อมน้ำตาไหม
1: โอ้โห
0: เธอมีไหม
1: ผมมาร้องกระจาย
0: ผู้ชายหลายคนก็ถูกสอนแบบนี้ซึ่งว่าในเพลงนี้เราก็คิดว่าเขาเหมือนต้องฮึบจริงๆข้างในอ่ะเนาะ
1: ใช่
0: มันก็อยากจะเอาออกมาถามว่าเกิดมาใครจะห้ามความรู้สึกที่ธรรมชาติให้ได้
1: ไม่ได้หรอก
0: ถ้าเราห้ามกระทั่งอยากร้องไห้ได้เราต้องห้ามความหิวได้
1: วันนั้นหนักกว่าอีก
0: เอาถูกป่ะถ้าคุณปฏิเสธเงื่อนไขที่ธรรมชาติให้คุณมาแต่อ้อนแต่ออกอ่ะคุณก็ปฏิเสธมันทุกเรื่องสิถูกป่ะ
1: ใช
0: ่หยุดนิสัยเห็นแก่ตัวหยุดนิสัยสารพัดได้สิเพราะเราต้องอยู่ร่วมกับมันอย่างเข้าใจและจัดการมันให้ได้ซึ่งซุปเปอร์ยากค่ะเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงในเพลงนี้น่าดูทีเดียวถูกไหมคะ
1: คร
0: ับ เราชอบพร็อกซีอยู่แล้ววันก่อนมันมีอะไรนะงานอะไรขึ้นมาแล้วแบบแต่งตัวเป็น5แบบมันเหมือนมนุษย์แบบมนุษย์ไฟฟ้า5สีอ่ะเอาจริงว่าเวลาเห็นอะไรแบบนี้ฉันคิดพ็อกซี่ป่าววะกลัวเข้าใจใช่ป่ะ
1: เข้าใจเข้าใจ
0: พออะไรแบบนี้พ็อกซี่ป่าววะบางทีก็ไม่ค่อยไว้ใจวงนี้เหมือนกันนะบางทีก็แบบเอ้ยความคิดสร้างสรรค์และความไม่แคร์อะไรดีชอบเอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะเนี่ยเพลงนี้ไม่น่าเอ็นดูนะแต่ในความเป็นจริงมันกำลังจะบอกว่าเราให้มันตามไม่ได้แล้วเราต้องให้สิทธิเท่ากันไม่ว่าหญิงหรือชาย
1: ใช่
0: ถูกปะอารมณ์เป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้เพียงแต่ว่าจะใช้มันอย่างไรให้มันไม่ไปทำร้ายคนอื่นและไม่กลับมาทำร้ายตัวเองถูกไหม
1: ถูกครับ
0: ไม่งั้นคุณต้องห้ามทุกอย่างที่ธรรมชาติกำหนดนอนอย่างเงี้ยเนี่ยตอนนี้นอนนั่งหาวกันเนี่ยนะจะเนี่ยจัดรายการเลยไม่ได้หาวไงเดินมาลมเสียอยู่ในขณะที่คุณผู้ฟังบางคนอาจจะแบบโอ๊ยทำมางานมาวันนี้โอ๊ยแอร์เย็นจังเลยออฟฟิศก็แบบจ้าจ้าจ้าง่วงจังเลยเพิ่งกินเสร็จถูกปะล่ะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วห้ามได้ไหม
1: ไม่ได้
0: มาแต่ว่าหน้าที่อาจจะทำให้ต้องฮึบแต่เราห้ามอะไรทุกอย่างไม่ได้เพราะฉะนั้นเราบังคับให้ใครคิดเหมือนเราไม่ได้จริงๆนะคะคุณผู้ฟังเมื่อกี้เจอน้องๆข้างนอกถามว่าไปกินติ่มมันไหมคะเดากันนะเนาะเมื่อวานเจอเจอเพื่อนรุ่นพี่ที่ไม่ได้เจอกันมา10ปีกูปรับเวลาเรานัดกันพี่ห่วงคุณผู้ฟังเคยเป็นไหมนัดแล้วนัดเนี่ยไม่ค่อยได้เจอพอยกเลิกก่อน
1: ใช
0: ่แต่ถ้าปรับบังเอิญเจอแล้วก็ไปเหมือนชีวิตวัยรุ่นเลยเมื่อวานไปเจอที่ร้านผัดกะเพรากะเพราแวะไปถามสาวทุกสุกดิบปรากฏไปเจอคนอีก2คนคุณไปคุณมาไปกินติ่มปะลองดูปะหลายคนน่าสนุกไปนะจ๊ะนั่งรถไฟฟ้าถอดไปก็ไปสุดท้ายไปจบที่กาเซียจะได้นอนหลับแล้วมีคนยืนถามหน้ากาเซียพี่คะหนูถามจริงอันเนี้ยอร่อยไหมคะเราบอกคำว่าอร่อยไม่ได้คุณฟังมันก็เหมือนตอนเด็กเราเห็นคำว่าเชียวชนชิ
1: ม
0: เราเห็นคำว่าแม่ช้อยแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะชอบรถเดียวกับท่านทั้งสอง
1: อร่อยสำหรับเรา
0: ใช่อาจจะไม่ถูกใจทุกวันนี้มีคนรีวิวเต็มไปหมดบางคนก็บอกว่าไม่น่าเชื่อเลยไปแล้วก็ไม่อร่อยแต่บางคนก็บอกว่าคนนี้รีวิวออกมาดีดีเพราะว่าเรื่องของรสนิยมการกินมันไม่เข้าใครออกใครป่ะพี่กวง
1: ใช่ครับ
0: มันรสชาติมัน อร่อยเราไม่เท่ากันกับอีกอันนึงถูกปากเราไม่เท่ากัน
1: ใช่เลย
0: ใช่ไหมเพราะสไตล์มันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเมื่อเวลามีคนมาถามคุณว่าคุณอร่อยไหมบางทีคุณไม่สามารถบอกไปได้เพราะมันจะเป็นการให้ร้ายคนอื่น
1: ใช่เราก็แค่บอกว่าเราชอบไหมแต่เขาต้องไปลองเอาเอง
0: ถูกถูกเราก็เลยบอกว่าอ๋อเราเป็นแฟนกาเซียตั้งแต่บางกลวยจนไปอยู่ชิล
1: ม
0: จนไปอยู่พารากอนเรากินสบายใจเราชอบแบบนี้อะไรแบบเนี้ยมันก็แล้วแต่ไงแล้วแต่คนชอบแล้วแต่เลยใครอยากทำอะไรทำแค่นั้นเอง
1: ใ
0: ช่ราคารับมือไหวถูกใจและอะไรที่ไม่ชอบนะไม่ต้องพูดถึงพี่กงว่าไงหรือถ้าไม่ได้รู้สึกชอบมากและเกิดมันต้องเปรียบเทียบก็เลี่ยงไปดีป่าวพี่กงใช่ไหม
1: ใช่
0: มันง่ายกว่า
1: จริง
0: ในทุกๆเรื่องตอนนี้คุณผู้ฟังโซเชียลบางทีมันดูแล้วก็เหนื่อยเมื่อเช้ามีการจับโป๊ะกันนะถ้าใครตามโซเชียลนะเขาก็มีจับโป๊ะบางเรื่องอยู่นะเรื่องที่ไปดูคอน
1: ใช่แล้วก็อ้างว่า
0: ไปดูคอนแล้วก็บอกว่าเจอวินไม่น่ารักจะพาไปทำไม่ดีไม่ร้ายกระโดดฟาบลงไปไปโรงพยาบาลไปเย็บกลับบ้านนู่นนี่นั่นโน่นปรากฏมีคนเอ๊ะคนเอ๊ะก็ผิดอีกในสายตาคนบางคนค
1: ือ
0: แต่เราต้องเข้าใจนะคะเราห้ามความเอ๊ะใครไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันใดๆเมื่อมีสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้คือเรา เราต้องรับฟังเหยื่อก่อน
1: ใช่ๆ
0: เราต้องรับฟังเหยื่อก่อนสงสัยเก็บไว้แต่รับฟังก็ต้องรับฟังแต่ตั้งข้อสังเกตไม่ผิดนะ
1: คร
0: ับ แล้วก็ไม่กล่าวหากันอย่างรุนแรงถูกปะ
1: ใช่ๆ
0: มันก็มีหลายแต่ว่าพอเมื่อวานมันจับมาได้ไงเพราะมันเกิดความเสียหายกับหลายฝ่าย1 2 3และ4อะไรแบบเนี้ยก็ตอนนี้สังคมก็อาจจะมีเรื่องแบบเนี้ยค่ะคุณผู้ฟังแต่แค่เราจะเห็นมันชัดขึ้นเพราะโซเชียลมีเดียมันเหมือนตัวกระตุ้นความถี่แล้วก็ย่อโลกให้แคบลงจากเมื่อก่อนคนแบบนี้อาจจะอยู่ตรงนี้แล้วมีคนเห็นแค่ไม่กี่คนแต่วันนี้พอมันกระจายเร็วมันก็จะถูกเห็นเร็วเพราะฉะนั้นตั้งรับกันดีๆนะคะเวลาที่ดูข่าวสารอะไรก็แล้วแต่เพราะหลายคนนะคะเมื่อเช้าก็มากินอาหารสุนัขกันอยู่ท่วนเลยเมื่อเช้าใน Twitter กินอาหารสุนัขกันเต็มเลย
1: แอคเคาท์นั้นก็หายสับสูญไปแล้ว
0: ก็นั่นแหละค่ะมันก็สอนให้เรารู้ว่าหลายๆเรื่องอ่ะบางทีเราก็ตัดสินจากประสบการณ์จากชุดความเชื่อที่เราเชื่อเราเติบโตมา
1: ใช่คร
0: ับ ไม่ได้ว่ามันผิดหรือมันถูกแต่เราก็มีกลไกในการปกป้องดูแลตัวเองแล้วก็ตั้งคำถามในมุมที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอคนที่เห็นต่างแต่ไม่หยาบคายอย่าเพิ่งไปใส่กันจ้วงดีไหมพี่กวง
1: ใช่ครับ
0: ปล่อยดูไปก่อนแล้วเวลาเราจะด่าด่าวันไหนก็ได้คุณผู้ฟัง
1: ไม่ต้องรีบ
0: สิทธิ์ของการด่ามันมีแต่สิทธิ์ของการไม่ด่าก็มีนะบางทีเป็นสิทธิ์ของการอ่านเฉยๆทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ได้ทำเพื่อใครนะคะเพื่อตัวคุณเองเพราะบางครั้งเรากระโดดไปยุ่งกับดราม่าหลายๆอันมากๆจริงเท็จเลยยังไม่รู้มันอาจจะส่งผลให้เรากลายเป็นคนที่ใจร้อนแล้วก็เหตุผลที่เหมือนจะมาก่อนแต่จริงๆแล้วมันถูกอารมณ์แซงโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะ
2: EFM DJ Playlist by
0: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: EFM Fandom Live
2: น้ำหนึ่งเนยสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับน้ำหนึ่งเนยครับ
2: เดี๋ยวเราเล่นเกมกันดีกว่านะคะชื่อเกมว่า Love or Fight จากคู่ปรับขยับเป็นคู่ใจมันจะต้องมีคนนึงพูดใส่แก้วอีกคนนึงก็คือหลับตาแล้วก็บอกว่าอีกฝั่งพูดว่าอะไรถ้าตอบถูก3ใน5คำถือว่าผ่าน
5: ครับผม
6: น่ารักจังครับ
7: น่ารักจังครับ
5: ถูกต้องได้ฮะ
6: ฝันดีนะคะ
7: ฝันดีนะคะ
5: โอเคถูกต้องครับ
6: เรียกที่รักได้ไหมคะ
7: ใช่ประโยคนั้นหรือเปล่าเรียกที่รักได้ไหมคะ
5: เฮ้ยถูกต้องครับ
7: ได้ค่ะ
5: ต้องครับ
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
9: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับปวริษาวรสิริประภาค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำไม่ก้าวก่ายการตรวจสอบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นปล่อยเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
12: เทพไทยหรอปากสะอาด
13: แม่เทพไทยปากสะอาด
14: เทพไทยปากสะอาด
15: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
13: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
16: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
17: เก็บไว้ทนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
18: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
19: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
4: สนับสนุนโดยสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
11: นายกรัฐมนตรีย้ำไม่ก้าวก่ายการตรวจสอบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นปล่อยเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันหากผลสอบไปถึงใครต้องดำเนินคดีถึงคนนั้นคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทในวันที่23กรกฎาคมนี้เพื่อติดตามการดำเนินการกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยระบุว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของคณะกรรมการซึ่งฝ่ายการเมืองไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายได้ส่วนกรณีก่อนหน้านี้ที่ระบุว่าจะเข้าร่วมประชุมกสทด้วยตนเองนั้นนายอนุทินระบุว่าขณะนี้ต้องรอการพิจารณาเอก อกสารและมติของกสทอย่างเป็นทางการโดยที่ผ่านมาได้มอบหมายให้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมประชุมแทนพร้อมย้ำว่าเมื่อหลายประเด็นเริ่มมีความชัดเจนแล้วก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินการด้วยความโปร่งใสยุติธรรมและยึดข้อกฎหมายเป็นหลักโดยไม่มีการแทรกแซงสำหรับข้อถกเถียงว่ากสทมีอำนาจเพิกถอนการบรรจุได้โดยไม่ต้องใช้มติกกลางหรือไม่นั้นนายอนุทินระบุว่าขณะนี้ยังมีความเห็นทางกฎหมายที่แตกต่างกันจึงมอบหมายให้นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้หารือกับเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาข้อกฎหมายอย่างไรก็ตามหากผู้ใดได้รับผลกระทบและไม่เห็นด้วยก็สามารถใช้สิทธิ์อุทธรณ์หรือฟ้องร้องได้ตามกฎหมายส่วนรายละเอียดเรื่องการนับคะแนนใหม่เป็นอำนาจของกสทและคณะกรรมการกลางนอกจากนี้นายอนุทินยังกล่าวว่าขณะนี้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางปปช.และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อนำผู้กระทำผิดมาลงโทษโดยหากพบว่าการสอบสวนไปถึงบุคคลใดก็ดำเนินการกับบุคคลนั้นไม่ว่าจะเป็นใครพร้อมย้ำว่ารัฐบาลไม่ยอมรับการทุจริตและจะสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานดำเนินการกับผู้กระทำผิดอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความเป็นธรรมและไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีกในอนาคตนี่เป็นผลจากยุทธศาสตร์งานครับ
11: ครม.เห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยและวันหยุดราชการประจำปีคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติโดยให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปทั้งนี้เนื่องมาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ยังความเศร้าสลดมาสู่ประสบนิกรชาวไทยและด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมาปวงชนชาวไทยทั้งปวงจึงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงวันที่12สิงหาคมทั้งนี้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการประจำปีต่อไปยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
11: ปิดท้ายกันที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงปัญหานักศึกษานอกระบบของกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากระบบตรวจพบสถานะเป็นนักศึกษาจนบางคนตัดสินใจลาออกว่าได้หารือร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่กำกับดูแลสกร.และอธิบดีสกร.แล้วพบว่าตัวเลขนักศึกษาที่อายุ18ปีขึ้นไปมีทั้งหมด 270,000 คนโดยประมาณการจากตัวเลขที่คาดว่าได้ลงทะเบียนและได้รับผลกระทบมีจำนวน 53,000 คนและได้เปิดโอกาสให้อุทธรณ์จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ซึ่งตัวเลขผู้ได้รับผลกระทบที่เป็นนักศึกษาของสกร.คาดว่าจะมีอยู่ประมาณ 100,000 คนหรือประมาณร้อยละ 60-70 ของยอดนักศึกษาที่มีอยู่
20: การเสียเหงื่อระหว่างออกกำลังกายทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำหากดื่มน้ำไม่พออาจทำให้เหนื่อยง่ายเป็นตะคริวและประสิทธิภาพการออกกำลังกายลดลงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
11: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ปวาริสาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
21: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
22: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
23: CFM News
24: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
25: ความสำเร็จคือการออกเดินทางไม่ใช่จุดหมายปลายทาง
26: Inspiration
24: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
27: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
5: Number 15
6: ก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM DJ Playlist by
3: DJ อ้อมค
4: ่
3: ะ
4: รักมาถึงวันที่ต้องลารักมาถึงวันที่ต้องจากฉันเองไม่เคยคิดว่าชีวิตต้องเจ็บอย่างนี้เราต่างก็ทำดีที่สุดแต่ถึงเวลาที่คงต้องหยุดรั้งเธอเอาไว้เพราะเธอ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ Playlist ในชั่วโมงนี้ค่ะ 4:00 น.กับอีก21นาทีนะคะคุณผู้ฟังสำหรับใครที่บอกว่าอยากได้เพลงที่มันรู้สึกกระฉับกระเฉงหน่อยก็พอกระฉับกระเฉงไหมพี่กวงหม้อหุงข้าวอ่ะหรือว่าหรือว่ามันจะดูเป็นหิว
2: โอ้
1: ยังไม่
2: ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาด
1: 4:00 น.กว่าแล้วยังไม่หิวเนาะ
2: ยัง
1: ซัดไปทั้งหลายอย่างมาตอนกลางวันตั้งแต่เขาเรียกอะไรนะไอ้พิงค์นูโดะเย็นตาโฟก็กินไอ้เวลลิงตันก็กินแกงไก่ทอดเกาหลีก็กินเป็นบ้าเลยวันนี้มันกินเยอะเหมือนกันนะพี่กง
2: ใช่
1: เพื่อฟังบางทีเราทำอะไรไม่ได้เราก็กินป่ะแต่จริงๆทำอะไรไม่ได้เราควรจะออกกำลังกายไหมในวัยแบบเนี้ยบางคนเขาก็เห็นเขาบอกกันว่ามันมีทั้งไปวิ่งแต่ถ้าวิ่งไม่ไหวให้เดิน
2: ใช่ใช่
1: และอีกอันหนึ่งที่จะต้องทำคือเวทเทรนนิ่งป่ะคือรักษากล้ามเนื้อ
2: ใช่
1: ไหมฮะเพราะเนี่ยทฤษฎีรู้แน่นปักเลยเราต้องเวทเทรนนิ่งเพราะอะไรเพราะกล้ามเนื้อเรารังแต่จะหายไปจะถดถอยเราเวทเพื่ออะไรทำให้กล้ามเนื้อที่มันกำลังจะหายไปเนี่ยมันยังคงอยู
2: ่
1: อะไรแบบเนี้ยถามว่ารู้ทั้งหมดแล้วลุกไปทำไ
2: หมนั่นแหละปัญหาใหญ
1: ่แล้วเราก็รู้อีกว่าเราต้องนอนวันละกี่ชั่วโมง
2: ใช่เลย
1: 6-8 ชั่วโมงอย่างน้อย6อย่างน้อยให้ดีควรจะถึง8
2: ใช่รู้อีกว่าอะไรควรกินอะไรไม่ควรกิน
1: เมื่อคืนนอน4 รู้ทุกเรื่องคุณผู้ฟังจริงๆทฤษฎีเราอ่ะเราจะค่อนข้างแม่นแต่ปัญหาคือเราลุกขึ้นมาทำสิ่งนั้นให้เป็นการปฏิบัติให้มันเป็นกิจวัตรหรือเปล่า
2: ใช่
1: ถูกไหมฮะ
2: ใช
1: ่จริงๆมีอีกนะตื่นเช้าไม่ควรจับโทรศัพท์ทันทีคือคุณปิดโทรศัพท์ได
2: ้
1: แต่เขาไม่นิยมให้คุณน่ะหันไปเล่นโทรศัพท์แบบไถดูฟีดนั่นนี่ทันทีเพราะมันอาจจะทำให้สมองเนี่ยมันไม่นู่นไม่นี่อารมณ์มันมีผลตื่นเช้ามาควรจะออกห่างจากโทรศัพท์ก่อนเลยคือแต่ไม่ใช่โยนเขาทิ้งเขาไม่ได้เป็นตัวน่ารังเกียจนะคะแต่แค่หมายถึงว่าไม่หยิบ

0: มาดูมาส่องนั่นนี่เป็นไปได้เขาบอกให้ทำไงรู้ไหมคะอ่านหนังสือสักสิบหน้าอ่านหนังสือสิบหน้าเงียบปะทำไมกวงรู้สึกทำไมรู้สึกโลกตัดขาดจากเราไปชั่วขณะ
1: เราคิดว่าถ้าเราอ่านหนังสือสิบหน้าเราจะมาทำงานกี่โมงนะ
0: อ่านสิบหน้าเขาบอกอย่างนั้นหรือขยับตัวนู่นนี่นั่นให้มันว่องไวสักห้าถึงสิบนาทีแต่ทั้งหมดที่พูดไม่แตะพวกโซเชียลมีเดียใดๆเลยไม่ดูไม่อะไรเลยถามว่าทุกวันนี้คำถามคือเมื่อคุณตื่นมาคุณจับมันและเริ่มตอบหรือเริ่มส่องหรือเริ่มดูมันตั้งแต่นาทีที่เท่าไหร่ของการตื่น
1: ตื่นปุ๊บหยิบปั๊บเปิดYouTube ปั๊บเลยผม
0: ติดจอนะเราอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ผมเปิดข่าวไงผมก็เปิดข่าวแล้วก็ทำนู่นทำนี่ไปปล่อยให้มันรันข่าวไว
0: ้คุณรันข่าวไม่ได้ดูแต่คุณรับสื่อแล้ว
1: ใช่ใช่
0: คุณเปิดรับสื่อตั้งแต่คุณตื่นฮะ
1: ใช่ครับ
0: อ่านก็เหมือนกันพยักหน้าหงึกคุณผู้ฟังล่ะคะตื่นมาแล้วเปิดกี่โมงอ้อมก็ไม่รู้ว่าจะนับการดูข่าวเป็นโซเชียลมีเดียมือเปล่าเพราะสมัยที่เราโตมา
1: เราก็เปิดทีวี
0: เราเปิดทีวีทิ้งไว้เอาเสียงเพราะเราต้องการฟังแต่เราไม่ได้เอาใจไปจดจ่อแล้วดูคอมเมนต์ไง มันจะนับไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่รู้เพราะปิดคอมเมนต์แล้ว
0: เพราะเราไม่ดูคอมเมนต์
1: เพราะมันรันแล้วมันแบบ
0: รันแล้วมันรำคาญตาร
1: ำคาญตา
0: สำหรับบางคนก็นี่ไงสมมติว่าถ้าเปิดเพื่อดูข่าวกับบางคนเขาเปิดแล้วเขาไปฟังพอดแคสต์เราจะนับสิ่งนี้ว่าเป็นยังไง
1: แต่ผมว่ามันก็คือการมันก็คือเดี๋ยวนี้มันเป็นเหมือนโซเชียลแบบนึงอ่ะ
0: ก็แต่มันนับเป็นพอดแคสต์ไม่นับเป็นแหล่งความรู
1: ้ก็เป็นแหล่งความรู้แหละ
0: แต่มันก็ไม่รู้พอดแคสต์อะไรถูกป่ะ
1: อ
0: ่ะสมมุติบางคนบอกว่าอ่านหนังสือ10หน้าแต่สำหรับเขาหนังสือคือการฟังคนอื่นสรุปซึ่งมันอยู่ในพอดแคสต์มันจะยังไงแต่ว่าการอ่านมันอาจจะช่วยกระตุ้นความสัมพันธ์บางอย่างเหมือนที่เขาบอกว่าการลงมือเขียนความสัมพันธ์ของสมองกับมือมันจะช่วยในแง่ของเซลล์สมองกับส่วนหน้าส่วนไหนกันได้มากกว่าด้วยซ้ำอีกอ่ะคำถามนะคะตื่นปุ๊บคุณกระโดดเข้าไปในโลกในโทรศัพท์เลยทันทีหรือเปล่าหรือกี่นาทีพี่กวงทันที
1: อ
0: ่านทันทีแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะ
2: อังคารคลุมโปง
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: คลุมโปงกันคืนนี้นะคะถ้าฝนจะตกเราก็คลุมโปงทั้งมีเสียงฝนแต่ถ้าฝนไม่ตกเราอาจจะคลุมโปงกันทั้งมีเสียงลมก็ได้เอาไม่รู้หรอกคืนนี้เอสกับ The Ghost Radio นะคะคุณเจนและคุณเนย The Ghost เจอกันกับเพชรเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวค่ะ
3: สนับสนุนโดยเพชรเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
4: สวัสดีวันอังคารนั่งทำงานมาทั้งวันแบบนี้ไม่ดีแน่ลุกขึ้นเดินทุกๆ1ชั่วโมงช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและลดการปวดหลังได้ด้วยนะ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ระวังนะลูก
7: ค่อยๆวิ่งนะลูก
6: อย่าปีนสูงนะ
7: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออมทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
10: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
11: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathyมาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
12: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
9: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออมทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
10: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
13: EFM 94
7: ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: เมื่อคืนนี้นะคะก็ต้อนรับพี่มะตูมนะคะสำหรับ Senior Marketing Manager จาก JobsDB by Seek นะคะกับน้องกีวีซึ่งเป็นตัวแทนจากเด็กจบใหม่นะคะเพิ่งเริ่มต้นกับแหมการทำงานอ่ะเนาะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันกับคนที่มีประสบการณ์เยอะจริงๆประสบการณ์เยอะเรามาแลกเปลี่ยนกันมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะมันไม่ได้แปลว่าเยอะเราจะต้องรู้ทุกเรื่องเพียงแต่ว่าเขาอาจจะเคยผ่านเรื่องนี้มาแล้วอาจจะลืมไปว่ามุมมองของเด็กที่เพิ่งเริ่มงานเป็นยังไงได้แลกเปลี่ยนกันเป็นสิ่งที่ดีกับช่วงของ Jobs Gen Z กับคุณผู้ฟังติดตามกันได้นะคะเรามีโอกาสได้งานเรามีโอกาสเปลี่ยนงานเรามีโอกาสพบเจอกับผู้คนในความหลากหลายทุกวันจันทร์ค่ะช่วงเวลา 20:00 น. ถึง 4:00 น. เราก็จะนำพาเอาความหลากหลายนี้มาขึ้นบนโต๊ะคุยกันกับใต้โต๊ะทำงานนะคะเทิร์นโปรไปด้วยกันกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ค
0: ่
2: ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: พี่งานดีคะจะเลือกพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ HR ที่บริษัทควรมีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงคะ
0: ควรประเมินทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆเช่นความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมแต่เพื่อให้การคัดเลือกง่ายและเป็นระบบ JobsDB by Seek มี Candidate Management ที่จะช่วยจัดการข้อมูลผู้สมัครให้ HR ประหยัดเวลาและเลือกคนได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่งานดี
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: มามิแมวฟินต้องกินนม
1: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: ทำยังไงดีคะหัวหน้า HR ตามจีบค่ะวันนั้นอ่ะเขาโทรมาเหมือนประมาณว่าถ้าพี่จะจีบหนูอ่ะได้ไหมพี่อ่ะชอบหนูนะแต่ว่าพี่อ่ะมีครอบครัวแล้วนะคะเขาก็เลยบอกว่าไม่มีปัญหาไม่มีใครรู้แน่นอนคือหนูเป็นคนที่เกรงใจแล้วก็ไม่กล้าปฏิเสธบวกกับว่าจะไม่ผ่านโปรอ่ะค่ะรู้สึกไม่โอเคมากๆเลยอ่ะ
3: สมมติว่าเราเป็นคนที่ไม่กล้าปฏิเสธคนอ่ะบางทีอยู่ๆวันนึงเราจะพูดว่าไม่อ่ะมันคงยากเราต้องเริ่มทำให้เขารู้สึกบ้างค่อยๆเพิ่มไปทีละนิดทีละนิดเพราะว่าไม่งั้นพี่ว่ามันจะลำบากในอนาคต
4: พุทธอกพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: EFM DJ Playlist by
7: DJ Om ค่ะ
6: EFM New Release
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
8: New Release สำหรับวันนี้กับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนกับ Bus Because of You I Shy เพลงนี้รักมักยากค่ะ

EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
4: ยังไงอ่ะ
3: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อๆหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: One, two, three, go
0: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิกเก็ตเมเจอร
6: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: EFM News EFM NewsEFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับปวาริสาวรสิริประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
10: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
12: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
13: เสียวฟันอะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: นายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าครม.สัปดาห์หน้าเจาะขยายเวลาอุทธรณ์เพิ่มจุดบริการพร้อมปรับเกณฑ์ยานพาหนะรถเก่ามอเตอร์ไซค์2คันไม่ถูกตัดสิทธิ์ล้างข้อมูลตกค้างแก้ปัญหาโอนลอยกระทรวงศึกษาธิการเปิดตัวเลขนักเรียนนักศึกษาสกร.ยื่นอุทธรณ์หลุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว 53,000 รายเปิดให้ยื่นถึง31กรกฎาคมนี้ยืนยันช่วยเต็มที่พร้อมช่วยอุทธรณ์ไม่อยากให้หลุดนอกระบบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดให้ยกเลิกเป็นตัวแทนจำหน่ายกรณีผู้ไม่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะลูกหลานหรือคนรู้จักนำชื่อไปสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัลอยากยกเลิกแต่ไม่มีสมุดบัญชีเพื่อให้เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครม.ไฟเขียวตั้งระพีพัชจันทรศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรขึ้นเป็นปลัดกระทรวงเกษตรคนใหม่หรืออายุราชการ7ปีและเห็นชอบวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยและวันหยุดราชการประจำปีพร้อมกับไฟเขียวงบกลาง843ล้านฟื้นฟูระบบชลประทาน5จังหวัดภาคใต้สำนักงานประกันสังคมจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครอบครัวครูทรายจำนวน 400,000 บาทกรณีสามีได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์พร้อมเร่งตรวจสอบมาตรฐานสถานพยาบาลคุ้มครองสิทธิผู้ประกันตนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางล็อกเป้า2ตัวการใหญ่ตำแหน่งสูงกว่าพิชิตคดีทุจริตสอบท้องถิ่นนัดถก22กรกฎาคมเคาะออกหมายจับเพิ่มขณะนายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลไม่ก้าวก่ายการตรวจสอบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นปล่อยทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายระบุหากผลสอบถึงใครต้องดำเนินการถึงคนนั้นพร้อมย้ำการตรวจสอบเส้นทางการเงินเป็นหน้าที่ของปปง.ไม่มีใครอยู่เหนือกระบวนการยุติธรรมอนุทินลั่นสาวถึงใครคนนั้นก็ต้องโดนปมโกงสอบท้องถิ่น 5,928 รายชื่อยืนยันไม่ก้าวก่ายแทรกแซงขั้นตอนปล่อยตามกระบวนการหลังเริ่มคลี่คลายตอบเส้นเงินโยงรัฐมนตรีตึกขาวสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนายกรัฐมนตรียังไม่ขอระบุสเปคผบ.ตร.คนใหม่บอกพูดถึงสเปคแล้วขนลุกชี้ยึดเจตนารมณ์กฎหมายประโยชน์ชาติเป็นหลักลั่นต้องดูว่าทำให้บ้านเมืองสงบได้หรือไม่หากทำไม่ได้ต่อให้อายุราชการ1ปี6เดือนก็ต้องพิจารณาอนุกรรมธิการฟังความเห็นตัวแทนอดีตผู้ต้องขังปฏิรูปแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตในเรือนจำและกลับสู่สังคมรัฐมนตรียุติธรรมปัดกดดันพาวุฒหลังท่าทีเปลี่ยนไปออกมาสนับสนุนไทย AI Passport เผยออกหมายเรียกคดี Forex แล้ว20กว่าคนคาดเข้าแจ้ง DSI สัปดาห์หน้าศาลอาญายกฟ้องแอมสยานายคดีฆ่าแม่ค้าขายผักชี้พยานไม่มีน้ำหนักว่าจำเลยวางยาส่วนมูลเหตุฆ่าล้างหนี้ 60,000 บาทข้อเท็จจริงผู้ตายจำนำรถยนต์กับจำเลยและชดใช้หนี้หมดคืนรถยนต์ไปแล้วพยานหลักฐานจึงไม่เชื่อมโยงกันปิดท้ายกันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อพันธุ์พืชต้นชำเป็ดพันธุ์โกลเด้นอเมทิสต์ว่าพิมลลักษณ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569พร้อมมอบหมายหน่วยงานในสังกัดเร่งเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อแจกจ่ายแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วประเทศ
6: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียงเริ่มได้ในชุมชนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ปวริษาวรศิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลขอเชิญประชาชนที่มีสุขภาพแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันศุกร์ที่24กรกฎาคม2569เวลา 9:30 น. ถึง 14:00 น.ณโถงชั้นจีอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ททบ.
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: EFM News
10: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
11: ความสุขไม่ใช่การมีครบทุกอย่างแต่คือการปล่อยผ่านสิ่งที่ไม่จำเป็น
12: E-spiration
10: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
13: ้ EFM DJ Playlist by
14: DJ อ้อมค่ะ
15: ของที่เธอมีได้รับสุภาพ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะช่วงเวลา playlist ตอนนี้นะคะก็ไล่มาค่อยๆนะคะจากของที่เธอไม่รักค่ะก็สำหรับอ๊อฟปองศักดิ์ต่อกันที่พิกซี่กับน้องส้มนะคะกับไม่ได้ก็ไม่เอามาที่พี่มี่หลุมอากาศและปิดท้ายที่ต้องโทษเธอนะคะก็เรียกได้ว่ามันเป็นเพลงที่ผสมผสานกันค่ะคุณผู้ฟังมันต้องมีตั้งแต่แบบเพลงที่อาจจะมีอายุมากกว่าเพื่อนสักนิดนึงแล้วก็ไล่ๆกันมาไล่ๆกันมาแต่สุดท้ายเราฟังไปด้วยกันได้เสมอนะคะเหมือนกับเวลาที่คุณพ่อคุณแม่นั่งอยู่ในรถกับคุณลูกนะอ้อมว่าบางเพลงลูกก็ว่าวิววิววิวแล้วพ่อแม่ก็ฮะอะไรนะแต่สุดท้ายพ่อแม่ร้องได้ทั้งหมดและในขณะเดียวกันบางทีเด็กๆที่เขาโตมากับเพลงของพ่อแม่เขาก็อาจจะฮะอะไรนะแต่ปากมันก็พาไปได้เรื่อยๆและที่สำคัญมันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราได้อยู่ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเพลงก็จะเป็นช่วงเวลาของคนแต่ละคนที่หลากหลายและไม่เหมือนกันหนึ่งในนั้นก็คุณผู้ฟังถ้าคุณชอบเพลงปีลึกนะคะที่คุณเคยประทับใจและรู้สึกว่าโอ้โหสาวสาวสาวนี่เขาเต้นแรงจังแรงในวันนั้นมันก็แรงอยู่นะวันนั้นแต่ถ้าวันนี้คุณอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับ 4EVE นะอันนั้นก็คนละท่ากันเลยทีเดียวหรือ Pixie มันคนละสเต็ปนะคะในแต่ละยุคแต่ละสมัยมันก็จะมีท่ามันจะมีทำนองมันจะมีจังหวะในแบบของมันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนชอบเพลงปีลึกนะคะสาวๆค่ะเบิร์ดกับฮาร์ดพี่ดีพี่แต่งพี่เจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจรวมไปถึงพี่ตุ๊กวิยดาพี่ปั่นนะคะพี่ก้อยสรัญญาและพี่กบทรงศิษย์จะพร้อมเจอกับคุณที่พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้น10ตุลาคมที่ถึงนี้นะคะบัตรมีตั้งแต่ราคา 2,000ไปจนถึง 4,500 บาทเราจะกดบัตรพร้อมๆกันกับคุณผู้ฟังวันศุกร์ที่จะถึงนี้24กรกฎาคมกับคุณผู้ฟังตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปไทยทิกเก็ตเมเจอร์ศุกร์ที่24กรกฎาคมนะคะเราจะกดบัตรสิ่งนี้ในขณะที่ถัดมาเป็นศุกร์ที่31กรกฎาคมเราจะกดบัตรงานของพี่อ้อยดีเจพี่อ้อยของเรา33ปีจะมี One Stand Up Empathy นะคะเกิดขึ้นที่เราจะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้มีแต่คอมเมดี้เหมือนคนอื่นเขานะแต่จะมีเอมพาธีมาให้กับทุกหัวใจที่มาเจอกันแน่นอนมีทั้งเบเนฟิตต่างๆสำหรับแฟนๆของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์คำคมผีอ้อยหรือว่าบัตร VIP จะได้วอร์มฮักหรือบัตรเท่าไหร่จะได้อะไรกัน31กรกฎาคมกดบัตรไปด้วยกันที่สยามพิกฮอลล์นะคะที่เราจะเจอกัน12กันยายนนี้มหรสพของเราเกิดขึ้นหลากหลายค่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องของการใช้เวลากับการพักผ่อนการฮีลใจคุณแต่ในขณะเดียวกันการวางแผนทางการเงินยังคงต้องมีอยู่ท่านไหนที่กำลังมองหาเงินก้อนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรืออยากรีไฟแนนซ์มาจากสถาบันการเงินอื่นแต่ไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงมาฟังทางนี้ธนาคารออมสินค่ะมีโปรโมชั่นดีๆกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านมีห้องชุดมีที่ดินหรือที่สวนที่ปลอดภาระอะไรอย่างเงี้ยค่ะธนาคารออมสินพร้อมช่วยด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่ทำให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนนะคะพิเศษยิ่งขึ้นค่ะธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุดที่ 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจด

0: จำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปท่านไหนสนใจนะคะสมัครได้แล้วนะคะไปจนถึงวันที่30ธันวาคมนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือ www.gsb.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center นะคะหมายเลขโทรศัพท์1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะ
1: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
0: และอย่างที่บอกนะคะคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งรีบโทรเพราะเขาคือโทรวันพุธค่ะคุณผู้ฟังวันพุธคือวันพรุ่งนี้เติ้ลหอมและพี่เกรซจะนั่งอยู่ตรงนี้และจะมีคุณหมอท็อปมานั่งด้วยเพราะฉะนั้นพุททอล์กพุทเทอราปิสเจอกันตั้งแต่3ทุ่มถึง5ทุ่มไปด้วยกันกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
1: พุททอล์กพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกอล์ฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: สวัสดีวันอังคารถ้าอะไรไม่เป็นอย่างที่หวังไม่เป็นไรเลยค่อยๆไปในจังหวะของเราเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเองนะครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
6: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่หมูแกะส่งหมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฝดอนเมือง10211หมูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
7: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
8: อย่ามัวแต่มองหาความสุขจากที่อื่นให้เริ่มจากมองหาในตัวเราเอง

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
3: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้ Index Clearance Saleลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขาและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: มีคุณผู้ฟังเจอเพลงพี่กบเข้าไปเลยบอกโอ้โหพี่กำลังจะล่อซื้อบัตรใช่ไหมเอ้าก็แล้วแต่เพราะคุณผู้ฟังบางคนบอกเนี่ยจะไปต้องกดบัตรพี่อ้อยอีกแล้วพี่อ้อยบอกว่ามีแขกรับเชิญสายแข็งเลยนึกถึงพี่อ้อมไม่พี่อ้อมไม่ใช่คนสายแข็งไม่ใช่พี่อ้อมค่ะไม่ต้องห่วงคุณผู้ฟังก็ถ้าปีลึกไปแล้วยังรู้สึกไม่หนำใจไปลุคกี้ดีโวด้วยไหมคะเอาให้ครบกันเลยทีเดียวเรามี3มารสพให้คุณได้เลือก3แบบเลยทีเดียวนะคะก็ติดตามกันได้ส่วนเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่าเมื่อตื่นเช้ามาคุณกระโดดลงไปในโซเชียลเลยหรือเปล่าบางทีการอ่านหนังสือ10หน้าอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับใครบางคนแต่คุณหมอเขาก็แนะนำนะคะ5สิ่งง่ายๆสำหรับทำนะคะหลังตื่นนอนเพื่อให้ชีวิตของคุณสุขภาพมันดีขึ้น 1. ควรจะดื่มน้ำทันทีหลังตื่นนอนหลังจากร่างกายไม่ได้รับน้ำเป็นเวลาหลายชั่วโมงการดื่มน้ำ 1-2 แก้วในตอนเช้าจะช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญบลาบลาบลาบลาก็ดื่มน้ำเปล่าราวๆ 300-500 มิลละค่ะคุณผู้ฟังขยับร่างกาย 10-15 นาทีด้วยการออกกำลังกายเบาๆในช่วงเช้าจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตเพิ่มพลังงานและช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นนะคะจากการหลั่งสารเอนโดรฟินรวมไปถึงหลีกเลี่ยงการเล่นโทรศัพท์30นาทีแรกเขียน3สิ่งที่รู้สึกขอบคุณกำหนดเป้าหมายที่สำคัญ1เรื่องแทนที่จะมีเรื่องของนู่นนี่นั่นให้มากดดันก็ลองดูนะคะคุณผู้ฟังเขามีให้ทำตั้ง5ข้อเอาให้ได้สักข้อก่อนเลือกเอาสักข้อหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้ส่งคุณกลับบ้านขอให้เจอคนที่ไม่ใจร้ายกับคุณตลอดการเดินทางเจอรถเจอราเจอคนที่ดีค่ะพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีค่ะ
6: EFM DJ Playlist by
5: DJ อ้อมค่ะ

0: ี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมาอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลทีไรอะทัดใจสักทุกชิ้นอินเด็กซ์เคลียร์แรนด์เซลลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา

0: ี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM News

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: News EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ชีวิตที่ผ่านมาคือครูชีวิตที่เหลืออยู่คือโอกาส
5: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM Playlist of the Week
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
9: Number 1

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
0: ์ EFM DJ Playlist by
2: DJ Soulsafe ครับ

ได้ค่ะเดินมาส่งกวินดีฟิชเชอริ่งกับแบ็คฮาร์ดนะครับส่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้เดินไปส่งคุณผู้ฟังขอเป็นเปิดเพลงเพราะๆส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านและกันสวัสดีดีเจเคเบิลครับ6โมงเย็นกับอีก9นาทีครับวันนี้รับหน้าที่แทนน้องโซเซฟ1วันนะครับอยู่กันตั้งแต่วินาทีนี้ยาวไปจนถึงอังคารคุมโปงเลย

าใจเลยว่าพอเราเลิกงานเนาะคุณผู้ฟังเราก็อยากจะฟังเพลงที่มันสบายๆเบาๆนะครับก็เลยจัดให้3เพลงสบายๆเปิดต้นชั่วโมงมาด้วยเบาๆจากซิงกูร่านะครับมันคือความรักพิลุลาแล้วก็วานเกยตื้นจากกันกันนั่นเองมี1ข้อความเข้าใจผิดส่งเข้ามานะครับบอกว่าสวัสดีจ้าคนขยันของ EFM รับทุกงานรับทุกช่วงเวลาคือถ้าสังเกตดีๆนะคุณผู้ฟังครับเมื่อเช้าผมลานะครับแล้วตอนนี้เนี่ยถามว่าทำอะไรอยู่ตามเก็บชั่วโมงคืนอยู่นะฮะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
5: อ Airtime Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
6: ์กินน้อง
7: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
6: กินโนสปูน
2: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
6: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
7: กินโนสปูน

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: สวัสดีวันอังคารเหนื่อยได้ท้อได้แต่อย่าลืมใจดีกับตัวเองนะ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ Cable ครับ

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: FM New Release ขอบคุณด้วยครับขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูน1เพลงใหม่เลือกมาแนะนำให้คุณผู้ฟังฟังช่วงเย็นวันนี้นะครับเมื่อเช้านี้เพิ่งมาฝากไว้ในช่วงแฉข่าวเช้านะครับเป็นการคัมแบ็กปล่อยเพลงในรอบ4ปีของพี่ก๊อฟพิชยะนะครับปล่อยเพลงนี้ออกมาชื่อว่า Mary Jane Marry Me ครับ

FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน

กันไปแต่ต้นชั่วโมงนะครับว่าวันนี้จะส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านด้วยเพลงเพราะๆแล้วก็เป็นเพลงที่ตามใจคุณผู้ฟังทั้งนั้นเลยนะครับนี่คือมีหัวใจแต่ไม่อยากรักพี่เป๊กผลิตโชคครับก่อนหน้านี้มีคุณจะชอบผมไหมเมืองซีเรสเบคอนแล้วก็กอนพ็อกซี่รวมไปถึงมีขี้แง่พ็อกซี่เปิดให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็หนึ่งงานจากนูนิวด้วยนะครับจนนิรันดร์ก็จัดให้เรียบร้อยแล้วตอนนี้6โมงเย็นกับอีก50นาทีเพิ่มเติมเพลงไหนส่งเข้ามาบอกกันได้นะครับวันนี้อยู่กันยาวๆตั้งแต่ช่วงเวลานี้ยาวไปจนถึง2ทุ่มนะครับแล้วก็2ทุ่มต่อไปอังคารคุ้มปองจนถึง4ทุ่มเลย

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี
1: ่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Editionเซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31 กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda

0: ลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
3: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: หออยอหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
3: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
4: แฉข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
3: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
5: แฉข่าวเช้า
6: ชาวพุทธกับตุ๊ดตู
7: มสนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ชีวิตคือการเดินทางไม่ใช่แค่ปลายทาง
10: Inspiration
11: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
13: Number 20

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์

0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: เดี๋ยวแฟนแฟนดอมไลฟ์ครับสัปดาห์นี้เราต้อนรับเอมี่แล้วก็บอนนี่นะครับจำได้ว่าก่อนหน้านี้เคยมาแล้วรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเบิ้ลเนี่ยแหละที่นั่งคุยกับเอมี่บอนนี่นะครับน่ารักมากๆเลยทั้งคู่นะครับเดี๋ยววันพฤหัสนี้กลับมาให้แฟนๆได้หายคิดถึงอีกแล้วในเอฟแฟนแฟนดอมไลฟ์นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตามกันได้ครับสองทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มเอมี่บอนนี่เอฟแฟนดอมไลฟ์กับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทครับ
0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Cable ครับ
2: 1ทุ่มกับอีก11นาทีนะครับยังอยู่กับ DJ Cable วันนี้มาแทนน้องโซเซฟ1วันนะครับแล้วเดี๋ยวลุยกันต่อกับอังคารคุมโปง X ด้วยนะครับใครที่ชอบฟังเรื่องผีคืนนี้คุณห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้อนรับคุณเจนแล้วก็คุณเนย The Ghost นะครับรอติดตามกันได้ประมาณ2ทุ่มนิดนี้

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เอิร์ธนะครับจากไบโอฟาร์ม
1: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
2: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
3: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
4: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองผ่านซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

CBP เขาระบุว่านักเดินทางจำนวนมากนะคะมักเข้าใจผิดว่าสามารถนำอาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์พื้นบ้านติดตัวเข้าประเทศได้แต่ว่าสินค้าหลายประเภทจำเป็นจะต้องผ่านการตรวจสอบหรือว่าห้ามนำเข้าเพราะฉะนั้นค่ะเนื้อสัตว์แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ผลไม้สดพืชแล้วก็เมล็ดพันธุ์สัตว์มีชีวิตอาจจะเป็นช่องทางนำโรคหรือว่าสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นเข้าสู่สหรัฐได้ขยับมาดูเรื่องของประกันสังคมกันหน่อยค่ะเยียวยา 400,000 บาทนะคะกรณีสามีครูทรายผู้ประกันตนเสียชีวิตหลังรักษาตามสิทธิ์ค่ะตรงนี้ก็จะต้องเร่งตรวจสอบมาตรฐานของโรงพยาบาลเอกชนที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นครินทร์ปิ่นปฐมรัตน์ค่ะผู้อำนวยการสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์แล้วก็เป็นรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมบอกว่าจากกรณีที่นายพานุพงศ์มีสุขอายุ31ปีเป็นผู้ประกันตนที่เสียชีวิตภายหลังการรักษาพยาบาลที่สถานบริการตามสิทธิ์ในจังหวัดราชบุรีในการประชุมคณะอนุกรรมการเมื่อ20กรกฎาคมค่ะได้พิจารณาข้อมูลเอกสารแล้วก็ความเห็นทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนก่อนมีมติว่ากรณีดังกล่าวเข้าเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นโดยจัดเป็นความเสียหายประเภทที่1กรณีเสียชีวิตนะคะ

0: าโฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวรู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาโฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาโฟแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: เสียวฟันน่ะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทธิ์เกิดเบลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับ
5: เหตุถูกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกที
4: แต่กลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
5: กลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบาย
4: รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำ

ทบทวนเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ไปพิจารณาให้รอบคอบทุกมิติก่อนเสนอเข้าครม.สัปดาห์หน้าโดยคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในที่ประชุมครม.วันนี้ค่ะได้รับรายงานความคืบหน้าการพิจารณาแนวทางการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐการปรับเกณฑ์ใหม่แล้วก็การเพิ่มสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60/40 โดยนายกรัฐมนตรีได้รับรายงานแล้วก็ให้นำกลับไปทบทวนในรายละเอียดทั้งหมดอีกครั้งค่ะก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้าก็คือ27กรกฎาคมโดยนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการไปยังกระทรวงมหาดไทยค่ะให้จัดพื้นที่รับเรื่องอุทธรณ์สำหรับประชาชนพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปสำรวจรายชื่อเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาเองได้

เป็น300ซีซีหรือว่าเกิน300ซีซีแต่สภาพการใช้งานมันปลูกผักได้แล้วอะค่ะอันเนี้ยก็รอรัฐบาลเขาจะมีการทบทวนแล้วก็ขยายเวลาซึ่งเบื้องต้นเนี่ยอาจจะขยายเวลาการทบทวนสิทธิ์ไปจนถึงวันที่30กันยายนนะคะคุณผู้ฟังมีข่าวเศร้าเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อนางเงาอายุ65ปีอยู่ในหมู่2บ้านสกัดกลางที่ตำบลสกัดอำเภอปัวจังหวัดน่านซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของลูกชายนะคะลงจากดอยสะเก็ดเพื่อมายื่นอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะที่ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.สาขาปัวก็มาเข้าแถวรอคิวนะคะตั้งแต่บ่ายโมงกระทั่งประมาณบ่ายสามค่ะระหว่างรอยื่นอุทธรณ์ได้เกิดอาการวูบหมดสติล้มลงเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ก็รีบเข้ามาช่วยเหลือทำการปั๊มหัวใจนะคะก่อนประสานรถกู้ชีพกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปัวแม้ว่าทีมแพทย์จะพยายามช่วยชีวิตอย่างเต็มที่นะคะโดยสามารถปั๊มหัวใจกลับมาได้หลายครั้งแต่ว่าสุดท้ายเสียชีวิตลงในเวลาตีสี่ครึ่งของวันนี้ค่ะสาเหตุของการเสียชีวิตก็อยู่ระหว่างรอ

ก็การช่วยเหลือทางกฎหมายคุณภาพชีวิตคือการปรับปรุงความเป็นอยู่สุขอนามัยและก็ที่นอนการเข้าถึงบริการสาธารณสุขพัฒนาระบบการเข้าถึงทางการแพทย์การรักษาพยาบาลแล้วก็การดูแลสุขภาพจิตของผู้ต้องขังการกลับคืนสู่สังคมการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาทักษะฝึกอาชีพซึ่งพันตำรวจเอกทวีสอดส่องบอกว่าปัจจุบันมีผู้ต้องขังในความรับผิดชอบของกรมราชทัณฑ์ประมาณ 200,000 กว่าคนค่ะมีผู้พ้นโทษกลับคืนสู่สังคมปีละประมาณ 260,000 คนซึ่งก็ถือว่ากรมราชทัณฑ์เปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยชีวิตของผู้ที่ก้าวพลาดนะคะพร้อมคาดหวังให้เกิดการฟื้นฟูการเป็นคนใหม่แล้วก็การเริ่มต้นชีวิตใหม่เพื่อให้พ้นโทษสามารถกลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมลดการกระทำผิดซ้ำแล้วก็ดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพเสกโลโซสะท้อนชีวิตในเรือนจำค่ะซึ่งด้วยความสามารถด้านดนตรีก็เข้าไปสร้างวงดนตรีให้ความรู้กับผู้ต้องขังอื่นในการเล่นดนตรีได้เข้าสู่โครงการกำลังใจซึ่งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีพระดำริตั้งโครงการกำลังใจและขอขอบคุณพันตำรวจเอกทวีที่ทำให้อยู่อย่างมั่นคงและปลอดภัยโดย3คำนี้ยังอยู่เสมอก็คืออยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ต้องขังทุกคนนะคะอยากให้สังคมข้างนอกเนี่ยเปิดโอกาสให้กับผู้ต้องขังได้ทำงานเชื่อว่าผู้ก้าวพลาดทุกคนหลังจากได้เข้าไปอยู่ในเรือนจำทุกคนมีความรู้ความสามารถพร้อมออกมาเป็นคนดีของสังคมค่ะรู้ฟังมาดูประเด็นที่นายกไปร้องเพลงเทียนมิมี่นะคะระหว่างการเยือนจีนอย่างเป็นทางการซึ่งทูตนอกแถวคุณรัชชาลีจันโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ค่ะบอกว่าเพลงนี้ประพันธ์คำร้องโดยนักร้องชาวไต้หวันชื่อดัง

0: การของตำรวจในการพิทักษ์รักษาความสงบสุขและปลอดภัยให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ขออำนวยพรให้ทุกคนมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการและมีความสุขความเจริญในชีวิตโดยทั่วกัน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียมในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมซึ่งตรงกับวันที่21กรกฎาคม2569ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปแห่งชาวเบลเยียมกรุงบรัสเซลส์ในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของ

าคมเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่44ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โอกาสนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการบริหารมูลนิธิผู้มีอุปการะคุณและผู้สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมซึ่งมีระเบียบวาระอาทิการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่43การรับรองงบการเงินปี2568การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีปี2569การรายงานกิจกรรมของมูลนิธิประจำปี2568อาทิกิจกรรมส่งเสริมเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนกิจกรรมช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้เช่นการดำเนินงานโครงการผ่าตัดหัวใจและโครงการหัวใจสัญจรกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเช่นโครงการอาหาร

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนานัปปการตลอดจนทรงสืบสานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าพระบรมชนกนาถในทุกด้านทั้งกิจการลูกเสือเนตรนารีกิจการรักษาดินแดนกิจการสาธารณสุขการสาธารณกุศลสังคมสงเคราะห์และกิจการด้านศิลปะวัฒนธรรมนอกจากนี้ยังมีพระอุปถัมภ์ต่อสถาบันการศึกษาต่างๆที่สมเด็จพระบรมชนกนาถทรงก่อตั้งไว้ทั่วประเทศเพื่อสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพตามพระบรมราโชบายในรัชกาลที่6อีกทั้งได้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิเพชรรัตน์สุวัฒนาเพื่อเป็นองค์กรสาธารณกุศลต่างพระองค์ในการสืบสานสนับสนุนและเผยแผ่พระเกียรติคุณให้ยั่งยืนสืบไป

0: เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาเถรราชธิดา
1: องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเวียดนามประจำปี2569
0: วันนี้เวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณอนุสาวรีย์แห่งความกล้าและเสียสละของทหารไทยในสมรภูมิเวียดนามกองพลทหารราบที่9ค่ายสุรศรีอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องในวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเวียดนามประจำปี2569เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของทหารผ่านศึกเวียดนามและอุทิศส่วนกุศลแก่ดวงวิญญาณนักรบไทยที่เสียชีวิตในสมรภูมิประเทศเวียดนามทั้งนี้สงครามเวียดนามเกิดขึ้นเมื่อปี2484และในปี2510ประเทศไทยได้ส่งกำลังทหารทั้ง3เหล่าทัพเข้าร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือและบรรเทาสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างเวียดนามใต้กับเวียดนามเหนือโดยในระหว่างปี2507ถึง2515มีทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่539นายต่อมากองทัพบกจึงได้สร้างอนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกเวียดนามขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่วีรกรรมของทหารไทยที่ได้เดินทางไปปฏิบัติการร่วมรบกับชาติพันธมิตรและเพื่อเป็นที่ระลึกถึงคุณความดีและความเสียสละของทหารที่สละชีวิตในสงครามครั้งนั้นซึ่งได้นำพาชื่อเสียงและเกียรติยศมาสู่ประเทศไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ

มูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนแถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวง57วันนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพลเอกกัปปนาถ รุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงและประธานอำนวยการจัดงานโครงการหลวง57พร้อมด้วยผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้แทนจากบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนร่วมแถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวง57ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริในพระบรมชนกนาถเพื่อพัฒนางานโครงการหลวงให้มีความต่อเนื่องยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูงและพัฒนาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อสายพันธุ์ว่าควีนสุธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ซึ่งเซ็นทรัลได้พัฒนาต่อยอดกิจกรรมโดยออกแบบประสบการณ์ผ่านสตอรี่เทลลิ่งให้ผู้เข้าชมงานได้สัมผัสเรื่องราวที่แตกต่างจากทุกปีนำเสนอเรื่องราวของพันธุ์พืชพระราชทานยกความงดงามมาจำลองไว้ในใจกลางเมืองพร้อมเตรียมเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่กุหลาบควีนสุธิดาสายพันธุ์ใหม่แห่งแผ่นดินที่จะนำมาจัดแสดงให้ประชาชนได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดเป็นครั้งแรกด้วยนอกจากนี้ภายในงานยังมีการสาธิตปรุงอาหารจากวัตถุดิบโครงการหลวงตลอดระยะเวลาการจัดงาน12วันโดยนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การจำหน่ายผลผลิตสดและผลิตภัณฑ์คุณภาพของมูลนิธิโครงการหลวงรวมถึงผลิตภัณฑ์จากโครงการส่วนพระองค์มากกว่า 3,000 รายการกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เป็น

เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมพื้นบ้านแก่ราษฎรโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดพันไม้8ชนิดได้แก่บอนสีแก้วกาญจนาโป๊ยเซียนลิ้นมังกรโกศลพญามังกรหน้าวัวใบและบอนไซแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดในปีนี้ด้วยส่วนพันไม้ใหม่2ชนิดได้แก่บุษราคำและเสน่ห์จันทร์จะได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศจากมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการสนองพระราชปณิธานด้านป่าไม้และสิ่งแวดล้อมเช่นฟาร์มทะเลตัวอย่างและฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนิทรรศการจากพระเมตตาสู่การสืบสานพระราชปณิธานป่าในเมืองโดยกรุงเทพมหานครนิทรรศการใต้ร่มพระเมตตาสืบสานพระราชปณิธานรักน้ำรักป่าโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนิทรรศการพระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินพลิกฟื้นผืนดินสู่วิถีเกษตรยั่งยืนโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงจะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร

เกษมวัดพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่วัดสุปัญญารามจังหวัดร้อยเอ็ดวัดศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามวัดสาบไม้แดงจังหวัดชัยนาทและวัดแหลมแคจังหวัดชลบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทางนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปแล้วถวายผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารและหน่วยงานโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมูลนิธิโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสมาคมผู้ช่วยผู้บริหารและเลขานุการแห่งประเทศไทยและสมาคมสมาพันธ์นักข่าวประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดพานุรังสีกรุงเทพมหานครวัดศรีศักดารามวัดโป่งมอนวัดเฮรัญญาวาสและวัดศรีชุมจังหวัดเชียงรายวัดโพศีวรรณารามวัดศรีสุวรรณราชและวัดพระธาตุเสด็จจังหวัดสุรินทร์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา17:00 น.

วมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันนี้ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่1บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดช่อง 7Hชมรมคู่สมรสข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชูปถัมภ์ชมรมนักเรียนเก่าราชินีบนนายเจษฎาตั้งมงคลสุขและคณะก้าวใหม่เพื่อประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝกจังหวัดบุรีรัมย์นางทองใบชาเรียเลิศและคณะมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีและโรงเรียนทอสีในการนี้

0: ได้งานที่อื่นครับ
1: อ๋อแต่คือเรื่องผีนี่ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกไม่อยากอยู่ต่อ
0: ไม่มีผลครับเรื่องผีไม่มีผล
1: คือไม่กลัวเลยเหรอสักนิดนึง
0: ชีวิตเราต้องกลัวอะไรอีกป่ะ
2: กลัวกลัวแบบไม่มีงานไม่มีกินดีกว่าใช่ไหม
1: แล้วตอนนี้ทำงานอะไรอ่ะคุณนิวบอกได้ป่ะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ทำงานอะไรอยู่คะ
0: นี่ก็ทำงานบริษัททั่วไปครับผมแต่ไม่ได้ทำงานโรงแรมแล้ว
1: หรอแล้วยังเจออะไรอย่างนี้อยู่ไหมคะ
0: ถ้าเหตุการณ์แบบนี้ไม่ค่อยได้เจอแล้วครับคือไม่ค่อยได้เจออะไรที่เป็นเรื่องผีแบบหลอนๆมากๆเลยครับแต่ว่าก็อาจจะมีบางจังหวะที่ไปบางที่ที่เขาแบบบอกว่ามันเหมือนดูเหมือนน่าจะมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะรู้สึกได
1: ้ค่ะหมายว่าผีน่าจะกลัวคุณนิวแล้วแหละเนาะตอนนี้เนาะเพราะว่าเราก็แบบวิทยายุทธแก่กล้า
0: เพราะว่าเรามันก็เป็นคนไม่กลัวผีไม่ต้องกลัวเรา
1: ใช่ใช่ใช่ขอบคุณมากเลยนะคุณนิวที่สละเวลาอันมีค่าอย่างยิ่งมาเล่าเรื่องผีให้พวกเราฟัง
0: แต่ถ้ามีเวลามีโอกาสจะมาเล่าอีกเรื่องนึงเป็นน้องผู้หญิงคนนึงในห้องคาราโอเกะเดี๋ยวไว้วันหลังเราจะมาเล่านะคะ
1: แล้วยาวไหมเรื่องเนี้ย

0: 2คืออายฟันเราไม่สวยฟันเราสกปรกอันนี้คุณหมอมีอะไรจะแนะนํา
1: ไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวมาเถอะ
0: จะสกปรกแค่ไหนหน้าที่ของฉันคือทําให้คุณสะอาด
1: อืมใช่ไม่ต้องรอให้มีอาการหรือว่าปวดก่อนแล้วค่อยมา
2: ใต้โต๊ะทํางานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: สวัสดีวันอังคารก่อนนอนคืนนี้พักจากจอมือถือแล้วลองเปิดหนังสืออ่านสักเล่มบางทีอาจจะหลับง่ายขึ้นด้วยนะครับ
2: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: อังคารคลุมโปง X
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: กลับมากับอังคารคลุมโปงนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเรื่องผีกันนะคะสำหรับนี่เลยไอเทมเด็ดที่ทุกบ้านต้องมีติดครัวไว้ให้พร้อมนะ

้กันว่าคนนี้ดูแลโซนนี้คนนี้จะดูแลโซนแต่ละโซนโซนไหนแล้วเขาก็จะแบ่งโซนกันชัดเจนเรียบร้อยในทุกๆวันที่เขามาทำงานแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แขกที่มาเที่ยวแล้วก็พนักงานในห้องคาราโอเกะมักจะเจอเหมือนกันก็คือแขกมักจะฝากทิปไปให้น้องผู้หญิงหน้าขาวๆหน้ารูปไทยผิวขาวๆหน้าขาวๆเป็นประจำสมมติว่าผมเป็นคนมาเที่ยวแล้วผมเจอคุณแนนอย่างเงี้ยผมก็จะบอกว่าน้องแนนผมฝากทิปไปให้น้องผู้หญิงคนหน้าขาวๆหน่อยสิเขามาดูแลดีมากเลยมาช่วยพูดนั่งชวนพูดชวนคุยเก่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณแนนก็จะถามกลับมาว่าคนไหนเพราะว่าโอเคมันฝากทิปให้กันได้แต่ถึงว่าถ้าฝากไปกับคุณแนนจะได้รู้ว่าจะเอาไปให้ใครถูกไหมครับซึ่งคุณแนนก็ต้องรู้ว่าวันนั้นมีใครมาทำงานบ้างลูกค้าส่วนใหญ่ครับจะตอบมันจะหมดเลยว่าไม่รู้น้องเขาไม่ได้บอกชื่อหนึ่งเลยไม่รู้ว่าชื่ออะไรสองลักษณะที่พูดตรงกันก็คือแต่ว่าเป็นน้องผู้หญิงพูดเก่งๆนะหน้าขาวๆหน้ารูปไข่ผิวขาวๆผมยาวๆจะมานั่งคุยนั่งคุยนานมากมาคอยดูแลตลอดเลยอะไรเงี้ยฝากทิปไปให้เขาหน่อยซึ่งทุกคนก็จะมาพูดตรงกันว่า

0: เราสิ่งปลูกสร้างมันอาจจะใหม่ครับแต่ว่าพื้นที่ที่เราอยู่ยังไงมันก็เก่าเราสิ่งปลูกสร้างมันใหม่แหละแต่ว่าเราไม่รู้ว่าแต่ละเสาเข็มที่มันตอกลงไปแต่ละชั้นดินที่เราปูพื้นหรือว่าเราก่อปูนใหม่อะไรขึ้นมาครับจริงๆพื้นดินตรงนั้นมันก็จะเป็นที่เก่าที่มันก็อาจจะฝังร่างใครไว้หลายๆคนหรือฝังความทุกข์ความสุขของใครบางคนไว้ในนั้นอยู่แล้วอะเราไม่รู้ไงเพราะฉะนั้นบางทีมันอาจจะเป็นช่องทางนึงที่เขาต้องการสื่อสารบางอย่างก็ได
1: ้
0: ซึ่งถ้าเราไม่ได้กลัวจนเกินไปอะเราก็อาจจะเข้าใจได้ว่าเขาก็แค่อาจจะต้องการบุญกุศลที่เราพอทำให้ได้อะไรเงี้ย
2: จบได้จบดีนะ
1: สวยงามนะ
2: จบดีคำพูดคำจาดูติ๊กต็อกบ่อยแหละผมว่า
1: คุณฟัง EFM นะคะ
2: นั่นดูติ๊กต็อกบ่อยคำคมอย่าง
0: เ
2: งี้ยนะ
0: ผมกับเป็นแบบเซเลบ EFM เนาะ
2: อ๋อโอเค
0: ไม่มีใครตั้งเราก็ตั้งเอง
1: คุณนิวนี่ติดตาม EFM มาเกิน10ปีแล้วไหมคะ
0: เกินครับ
1: หรอแล้วอะไรทำให้เรายังอยู่ตรงนี้อะคะ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
1: EFM News EFM News EFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับปวริสาวรัสดิประภาค่ะผู้บัญชาการทหารบกประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกย้ำความเป็นเอกภาพของกองทัพบกพร้อมยึดมั่นอุดมการณ์เพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนและปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด85สตางค์พรีเมียมราคาคงเดิมมีผล5 นาฬิกาพรุ่งนี้

0: ราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมมอบพันก้าไม้ให้กับผู้บังคับบัญชาหน่วยและหัวหน้าส่วนราชการที่ร่วมกิจกรรมพร้อมร่วมปลูกต้นหลวงผึ้งแม่ทัพภาคที่1ยังเป็นประธานในพิธีถ่ายชีวิตโคกระบือจำนวน74ตัวและปล่อยพันปลาจำนวน 74,000 ตัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในพื้นที่อ่างเก็บน้ำพระหงดินซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริครอบคลุมพื้นที่11จังหวัดเพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำหลักในการเพาะปลูกช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืนธนาคารเหลี่ยมทองรายงาน
1: เดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแต่หัวใจคือต้องไม่ประมาท
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลขอเชิญประชาชนที่มีสุขภาพแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสิงห์ธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันศุกร์ที่24กรกฎาคม2569เวลา 9:30 น.ถึง 14:00 น.ณโถงชั้นจีอาคารเบญจรังสฤทธิ์ททบ.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: เป็นของเธอไม่เคยมีวันห่างไกล
6: EFN News

คนอเมริกาทีเนี้ยเขาทำธุรกิจร่วมกันแหละแล้วก็บรรดาเพื่อนสนิทก็จะแบบสลับกันไปปีนี้เธอไปปีนี้ฉันไปอะไรอย่างเงี้ยจนมาถึงปีของครอบครัวคุณสารที่จะต้องไปหาคุณเทอร์รี่กับคุณมาเรียนะคะคุณสารก็ไปก็ยกขยงไปกันเลยทั้งบ้านมีพ่อแม่พี่ชายคุณสารอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอไปถึงอะค่ะจะเป็นบ้านพักตากอากาศห่างจากตัวเมืองแบบ 30-40 โลเลยนะข้างหลังเป็นป่าเป็นภูเขาสวยเลยแหละข้างหน้าติดถนนเลยถนนไปก็เป็นแบบทะเลอะไรเงี้ยแต่ช่วงนั้นอะมันเป็นช่วงพายุเข้าค่ะอากาศก็ไม่ดีทะเลก็เดินไกลมากไม่ได้คือแบบพายุเข้าอะอึมครึมไปหมดเลยทีเนี้ยตัวต้นเรื่องก็คือคุณจอร์จเป็นลูกบุญธรรมของคุณเทอร์รี่กับคุณมาเรียเนี่ยแหละก็รุ่นราวคราวเดียวกับพี่ชายคุณซานเขาก็มาที่บ้านแล้วเขาเออมาทักทายตามปกติแล้วก็ขอเกริ่นก่อนว่าคุณจอร์จเขาเป็นตำรวจในเมืองนั้นนะคะเขาก็จะรู้ว่าตรงนี้เที่ยวได้เที่ยวไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ครั้งนี้พอมันเป็นช่วงพายุเขาก็เลยบอกว่ารอบเนี้ยฉันไม่พาพวกเธอไปไกลนะเดี๋ยวเดินเล่นหาดหน้าบ้านเนี่ยแหละใกล้ๆเขาก็กำลังจะออกไปคุณซานก็กำลังจะไปด้วยนะคะแต่ด้วยความที่เป็นผู้หญิง

0: ทั้ง4คนก็แบบมันแบบ
1: คาดไม่ถึง
0: คนลุกคาดไม่ถึงแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็โอเคปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของตำรวจไปทั้ง4คนก็กลับมาที่บ้านมาเล่าเรื่องราวที่เจอให้ที่บ้านฟังนู่นนี่นั่นแล้วอยู่ๆคุณจอร์จเขาก็พูดว่าด้วยความที่เขาเป็นตำรวจเนาะเซนเขาก็บอกว่าเนี่ยเรื่องนี้นะไม่ได้ฆ่าตัวตายหรอกต้องฆาตกรรมแน่นอนก็วันเวลาก็ผ่านไปทุกอย่างก็ไม่ได้เล่าทุกคนก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ถึงวันที่ครอบครัวคุณซานกลับประเทศไทยเรื่องทั้งหมดก็ผ่านไป2ปีจนวันนึงอะค่ะบ้านคุณซานได้รับข่าวดีจากบ้านคุณเทอร์รี่กับคุณมาเรียว่าจอร์จกำลังจะแต่งงานอยากให้ไปงานแต่งที่อเมริกาคุณซานเขาบอกเขาเสียดายมากเพราะว่าช่วงนั้นเหมือนเขาติดธุระอะไรสักอย่างทำให้ไปไม่ได้ก็เลยต้องเป็นพี่ชาย3คนเหมือนเดิมไปแทนที่บ้านอะนะคะปรากฏพอไปถึงวันแต่งงานอะไรเงี้ยคุณซานได้รับเมสเซจจากพี่ชายคนกลางก็คือคุณทาวินคนเดิมเนี่ยว่างานแต่งเนี่ยมันประหลาดมาก มันแปลกไปหมดทุกอย่างเลยเดี๋ยวกลับไทยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคุณซานเขาบอกเขาตั้งหน้าตั้งตารอที่พี่ชายจะกลับมามากเลยพอคุณฮาวินกลับมาค่ะคุณฮาวินเขาก็บอกกับคุณซานว่าถ้าพี่เล่าอะไรให้ฟังอ่ะอย่าหาว่าพี่บ้านะ
2: ค่ะ
0: เขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาไปงานแต่งคุณจอร์จกับเจ้าสาวคนนี้ใช่ไหมคะเจ้าสาวคุณจอร์จชื่อว่ามีอาเขาได้ไปงานแต่งเขาก็ได้พบเจอมีอาซึ่งเขาตกใจมากเพราะมีอาหน้าเหมือนเอมิลี่มากๆเหมือนทุกอย่างยกเว้นแค่สีผม
2: อ๋อ
0: เนยลืมเกินไปว่าตอนที่คุณจอร์จเจอเอมิลี่เป็นคนผมบอลทองนะคะ
2: ค่ะ
0: แต่มีอาคือบอลแบบน้ำตาลคุณฮาวิน

0: ็บศพสมมติห้องเก็บศพอยู่ซ้ายมือใช่ไหมคะแต่เขาเห็นวิญญาณของเอมิลี่เลี้ยวไปทางขวาเขาก็เลยเดินตามไปปรากฏพอเลี้ยวตามไปปุ๊บวิญญาณของเอมิลี่ดันไปทับซ้อนกับพยาบาลคนหนึ่งแล้วเขาก็เลยสะดุ้งตกใจและเป็นจังหวะเดียวกับพยาบาลคนนั้นหันมาก็คือมีอาที่หน้าเหมือนเอมิลี่เลยใช่ทีนี้จอร์จด้วยความที่เขาแบบตกใจเขาก็เลยถามไปว่าคุณชื่ออะไรคุณเป็นพยาบาลที่นี่หรอคุณอยู่ในเมืองนี้หรออะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่มีอาเขาก็ตกใจว่าทำไมตำรวจมาอยู่ตรงนี
1: ้
0: เขาเลยบอกคุณเป็นใครนู่นนี่นั่นจะไปไหนอะไรเงี้ยนั่นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของจอร์จกับมีอาค่ะทั้งคู่ก็จุดแบบรีบเริ่มจีบกันนู่นนี่นั่นจนในที่สุดจอร์จก็ขอมีอาแต่งงาน
1: ค่ะ
0: ทาวินก็ถามว่าทำไมพี่

0: มื่อพี่เอาเอมิลี่มาแทนเขาหรือรู้ไหมว่าพี่ยังอยู่กับเอมิลี่ตลอดเวลาจอร์ก็ให้เหตุผลแล้วก็พูดกับทาวินว่าไม่รู้หรอกพี่ก็ไม่รู้ว่ามีอารู้ไว้แต่ถึงรู้ยังไงมีอาก็คงไม่ไปจากพี
1: ่เพราะ
0: ไม่อาจทราบได้ใช่ค่ะทีนี้ทาวินกับจอร์เขาก็แบบแยกกันไปอะไรเงี้ยแล้วมันได้จังหวะหนึ่งก่อนที่ทาวินจะเดินทางกลับประเทศไทยนะคะหลังจากจบงานแต่งเนาะเขาก็เจอมีอาทาวินเขาบอกด้วยความที่แบบใส่ใจเรื่องชาวบ้านนิดหนึ่งเขาก็เลยแกล้งถามมีอาว่าเป็นไงบ้างหลังแต่งงานแบบชีวิตเปลี่ยนไปไหมต้องปรับตัวอะไรไหมมีอาบอกว่ามันก็ไม่ได้ปรับตัวอะไรมากแต่สีผมที่เคยเป็นสีผมบอนน้ำตาล
1: อ
0: ะต้องกัดเป็นบอนทองตลอดเวลาพอจอร์จชอบหรือแม้กระทั่งชุดบิกินี่อะค่ะมีอาต้องซื้อเฉพาะสีเหลืองเท่านั้นพอจอร์ชอบ
2: มันมีความโรคจิตอยู่
0: เบาๆใช่มันเบาๆใช่
2: ม
0: ัน
2: ม
0: ี
2: ความแบบโรคจิต
0: มันไม่ผีจ๋าแต่มันแบบหลอนอะทีนี้ทาวินเขาก็เลยแบบไม่ได้ถามอะไรต่อก็เลยกลับบ้านมาเรื่องราวก็ผ่านไป 2-3 ปีได้เลยนะคะอยู่คุณซานและบรรดาพี่ชายก็ได้รับข่าวดีจากคุณจอร์จกับคุณมีอาคุณมีอาได้ให้กำเนิดลูกสาวค่ะพี่แนนกับพี่เคเบิลว่าชื่ออะไร
2: เอมิลี่
0: ใช่ลูกสาวของจอร์จแล้วมีอาชื่อเอมิลี่นี่ก็เป็นเรื่องฝรั่งแล้วเรื่องผีประมาณนี
1: ้แล้วตอนนี้เอมิลี่ก็โตแล้วก็ไปขายมีไก่ฉีก
2: ใช่ครับผมเอมิลี่ไก่ฉีกขอบคุณมากเลยนะครับผม
0: ใช่
1: เฮ้ยมันว้าวเนาะ
0: มัน
1: อะไรใหม่ๆเน
2: า
1: ะ
2: แต่ถ้าพูดถึงอะเรื่องราวแบบนี้ถ้าเรานึกถึงหนังฝรั่งอ่ะมันก็เคยเหมือน
0: มัน
2: ฝรั่งอ่ะมันจะมีบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันมีจริงๆหรอแต่มันมีจริงๆใช่ไหมอะไรแบบนี้เน
1: า
2: ะ
1: แล้วเรื่องนี้คือหมายถึงว่าคนที่ชื่อคุณสายเขาโทรมาเล่าในเดอะโกสต์หรือว่าเนยไปได้

0: ยังไม่เจอมีอาเลยเล่าดีแล้วนะ
1: รีบชม
0: มากเล่าน่ารักมากมันเล่าน่ารักมันเล่ายังไง
1: นี่ไงอ่ะ FC น้องเนยน้องเจนะเข้ามาให้กำลังใจได้นะคะเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาฟังเรื่องจากคนคนนี้ค่ะคุณเจนคุณเจนมาพร้อมชื่อเรื่องช่วยไขคดีไม่รู้เหมือนกันว่าใครช่วยไขแล้วเป็นคดีอะไรอ่ะเดี๋ยวกลับมาฟังเรื่องนี้กันค่ะ
2: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโตโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
6: ว่า4เรียกว่า5ฮีโร่มาช่วยแล้ว
7: เปิดเบื้องหลังระงมการกู้ชีพกู้ภัยกับสาขาวิชาการจัดการและบรรเทาสาธารณภัยคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมสาขาที่ผลิตฮีโร่ในชีวิตจริงหลักสูตรอัดแน่นครอบคลุมภัยทุกมิติสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

0: ติ๊กต็อกคชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
2: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
3: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: หออยอหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
3: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
5: แฉข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
3: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
6: แฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตู
1: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ Hey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: อังคารคุมโปง X
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: กลับมานะคะในเบรกสุดท้ายของอาคารคุมโปงแล้วแต่ว่าเดี๋ยวก่อนไปฟังเรื่องผีค่ะ
10: ขอบคุณมากๆเลยนะครับเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตาพันท้ายนอสิงอร่อยครบรสจบในขวด

0: หายตัวไปเหมือนก็น่าจะแบบหนีไปอะค่ะแต่ทีเนี้ยบังเอิญว่าตรงจุดที่เกิดเหตุมันดันไม่มีกล้องวงจรปิดอยู่เลยก็ไม่รู้ว่าจะไปตามคู่กรณีจากไหนดีตำรวจก็พยายามไล่หาวิธีของเขาก็คือไปดูถนนเส้นอื่นแล้วก็ดูว่ามีใครขับผ่านมาทางนี้บ้างไหมแล้วก็จดทะเบียนเอาไว้ว่าน่าจะเป็นรถคันไหนก็จดมาแต่มันไม่มีอะไรที่มันมาชี้ชัดอะค่ะว่าคันนี้ผิดแน่ๆเพราะมันไม่มีกล้องระหว่างที่ตำรวจไม่รู้ว่าจะทำคดียังไงต่อดีตัวสามีคุณทรายเนี่ยเขาก็กลับมาบ้านค่ะกลับมาก็มาเจอลูกลูกก็กำลังเขียนอะไรบนกระดาษเล่นอยู่แต่อาจจะด้วยความเป็นพ่อแล้วก็ความเป็นตำรวจเขาก็เดินไปดูซิว่าลูกวาดอะไรอยู่ปรากฏว่ามันไม่ใช่รูปภาพอะค่ะคือน้องคนนี้หยิบปากกามาวาดอะไม่ใช่รูปภาพเลยมันคือตัวเลขอะมันเป็นเลข3เลข5เลข7แล้วก็จะมีสัญลักษณ์เป็นเหมือนแบบขีดครึ่งนึงอะขีดโค้งๆเขาก็พยายามดูเอ้ยมันคือหน้ายิ้มหรือเปล่าหรือมันคือตัวยูพอพลิกกระดาษไปมาเอ้ยหรือมันคือกอไก่
1: เป็นได้หมดเลย
0: แล้วจังหวะนั้นตัวคุณพ่อเขาก็ไม่รู้เขานึกยังไงเขาก็เอาสิ่งเนี้ยของลูกเนี่ยเปิดดูมันไม่ใช่การวาดเลขพวกเนี้ยครั้งแรกเหมือนน้องอะวาดมาแล้วหลายครั้งหลายแผ่นละพ่อก็เลยเอาสิ่งนี้ไปเทียบกับทะเบียน

0: ขึ้นอยู่ประมาณแบบอายุน่าจะ 12-13 ก็โตระดับหนึ่งแล้วค่ะตอนนั้นคุณพ่อก็ทำคดีเหมือนเดิมแต่รอบนี้เป็นคดีที่ เกี่ยวกับยาเสพติดค่อนข้างที่จะรุนแรงไปอีกขั้นหนึ่งละคุณพ่อก็เข้าไปทำคดีแล้วเขาก็จะมีชุดสืบเป็นทีมของเขาก็มีน้องในทีมคนหนึ่งให้ชื่อว่าน้องเกมน้องเกมเนี่ยก็เป็นเหมือนลูกน้องของพ่อค่ะช่วยทำคดีช่วยอะไรด้วยความสนิทกันตัวลูกชายของคุณทรายเนี่ยก็สนิทกับตัวพี่เกมน้องเกมคนนี้ด้วยเขาก็จะมาที่บ้านมาคุยมาเล่นกันทีนี้บังเอิญว่าระหว่างสืบเรื่องคดียาบ้า
1: ครับ
0: มันเกิดเหตุขึ้นก็คือตัวคุณเกมเนี่ยเสียชีวิตระหว่างที่กำลังสืบอยู
1: ่
0: แล้วสิ่งที่หายไปพร้อมกับคุณเกมมันคือโทรศัพท์เครื่องนึงค่ะโทรศัพท์เครื่องนั้นทางตำรวจเขาบอกว่ามันมีหลักฐานที่จะมัดตัวคดีค้ายาได้ทุกอย่างอยู่ในโทรศัพท์เครื่องนี้แต่มันเหมือนมันหายไปมันโดนทำลายไปกลายเป็นว่าชุดสืบเนี่ยไม่สามารถที่จะทำงานต่อในคดีนี้ได้เลยก็พยายามเก็บหลักฐานแต่มันได้แค่นิดๆหน่อยๆตอนนั้นพ่อก็บอกไม่รู้แล้วว่าจะทำยังไงดีก็กลับบ้านค่ะกลับมาเจอลูกชายตัวเองนั่งอยู่ที่หน้าบ้านนั่งพูดอยู่คนเดียวพูดแบบจริงจังคุยอยู่เล่นอยู่พ่อก็เลยเดินมาแล้วก็พยายามฟังว่าลูกอ่ะพูดอะไรฟังไปฟังมา

0: แต่ก่อนที่จะกลับบ้านอ่ะเหมือนช่วงเวลาก่อนหน้านั้นอ่ะพอคนได้แบบหลักฐานชิ้นเอกมาก็ต้องรีบไปทำงานไปทำนี่จนทุกอย่างเรียบร้อยเขาก็กลับมาที่บ้านแต่พอกลับมาเจอลูกในสภาพที่เปลี่ยนไปคือลูกเนี่ยปกติไม่เคยก้าวร้าวไม่เคยพูดจาอะไรที่มันรุนแรงแต่รอบเนี้ยลูกเหมือนแบบเดินเข้ามาก้าวร้าวไม่รู้ว่ามันคืออารมณ์โกรธหรือว่าอารมณ์เศร้าดูไม่ออกอะค่ะแล้วลูกก็บอกว่าทำไมพ่อทำแบบนี
1: ้
0: พี่เกมโกรธมากเลยนะ
2: อ้าว
0: พ่อทิ้งพี่เกมเอาไว้เขาอยู่ที่บ้านไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่ลูกบอกเหมือนประมาณว่าแบบพอพ่อได้สิ่งที่ต้องการอะแล้วพ่อก็ทิ้งพี่เกมไปลูกก็เลยบอกว่าไปเอาพี่เกมกลับมาด้วยคุณพ่อตอนนั้นเพื่อความสบายใจพ่อก็เลยบอกอ่ะวันถัดมาก็พาไปที่บ้านคุณแม่แล้วก็เล่าเรื่องเนี้ยให้คุณแม่ฟังอีกรอบคุณแม่เขาก็เลยบอกว่าหรือจริงๆสิ่งที่ลูกเขายึดติดเนี่ยมันคือการทำงานไม่ใช่การกลับบ้านเขาก็เลยตัดสินใจทำพิธีเหมือนเอาธูปปักในกระถางอะค่ะแล้วก็ให้นำทางวิญญาณกลับไปอีกทีนึงคุณแม่ก็จัดการเอาสิ่งเนี้ยกระถางธูปเนี่ยให้กับสามีคุณทรายสามีคุณทรายก็เลยยกกลับมาแต่จะยกไปบ้านตัวเองมันก็กะไรอยู่มันก็คงไม่ใช่
3: ก็เอาศพมาอยู่ในบ้านก็ไม่ใช่เรื่องวิญญาณมาในบ้านนะ
0: ตัวของคุณพ่อคุณพ่อน้องอ่ะเขาก็เลยแบบถ้าอย่างนั้นเอาไปที่โรงพ

แล้วก็ไปเอากล้องฟิล์มอันนั้นออกมาเจอว่ามันมีม้วนฟิล์มก็เลยเอาไปอัดรูปพออัดรูปปรากฏว่ามันคือหลักฐานเกี่ยวกับขบวนการตัดไม้เนี่ยแหละค่ะแล้วก็โยงไปถึงสถานที่ที่พระสงฆ์รูปเนี้ยเคยเดินทางไปแล้วก็สืบได้จนว่าใครคือคนที่ทำร้ายท่านปรากฏว่าเป็นน้องชายของเจ้าอาวาส อีกทีนึงเป็นคนใกล้ตัวเนี่ยแหละทำร้ายท่านเพราะท่านเป็นรองน้องชายทำร้ายตำรวจก็ไปเลยไปที่วัดจะไปตามหาน้องชายเจ้าอาวาสปรากฏว่าไม่เจอค่ะชาวบ้านบอกไปแล้วหนีไปแล้วค่ะแต่ไม่นานชาวบ้านก็มาเรียกอีกมาที่สถานีตำรวจบอกว่าช่วยไปดูหน่อยไอ้คนที่ตำรวจตามหามาแล้วกลับมาที่วัดแต่มาในสภาพแบบโวยวายชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าเมาเหล้าหรือเมายาหรือไปโดนอะไรมาคุยไม่ค่อยรู้เรื่องละตำรวจก็รีบไปพอไปเจอปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นอ่ะไม่ได้มามือเปล่า

0: อะไรพิเศษ
1: เป็นไปได
0: ้แล้วพี่เกมนี่เขาเสียยังไงเขาได้บอกไหมคะ
1: ไม่ได้บอกเลยค่ะแค่บอกว่าเสียระหว่างทำคดี
0: เฮ้ยแต่ว่าเรื่องนี้สนุกอ่ะมันเหมือนแบบมันมีหลายเรื่องราวอ่ะในเรื่องเดียวอ่ะ
2: เหมือนเส้นเรื่องหลักแล้วก็แตกแบบปึ้งปึ้งปึ้งปึ้ง
0: แล้วดิวไว้ยังว่า20ต้องกลับมาเล่านะ
1: ยังไม่ได้ดิวเลยต้องดิวกับแม่เขา
0: บอกว่ายังไงก็ต้องกลับมาน้องก็ต้องรอด
1: ได้ค่ะคุณทรายเชิญที่เดอะโกสต์สตูดิโอนะคะ
3: ส่งเรื่องเข้ามานะคะ
0: ดีอ่ะมีแบบภาคต่อให้ติดตามด้วย
2: ครับ
0: ค่ะแต่ว่าจริงๆเหลือเวลาอีกสักประมาณแบบสั้นๆมีเรื่องสักเรื่องสั้นๆไหมคะ
1: ของเจนก็ได้เอาเรื่องที่อินเดียได้ไหมคะ
0: ได
1: ้เราโกอินเตอร์กันหน่อย
0: ครั้งแล้วคุณเอาเรื่องที่ไหนบาหลีใช่ป่ะ
1: บาหลีใช่ใช
0: ่ไปอินเดีย
1: ไปอินเดียคือตอนนั้นเจนเคยทำจิตอาสาที่อินเดียไปแบบไปประมาณ 2-3 เดือนนะคะเพราะว่าอยากเลี้ยงแมวแล้วที่บ้านไม่ให้เลี้ยงเลยงั้นไปทำจิตอาสาเลี้ยงสัตว์ป่าเลยซึ่งพอเราไปทำจิตอาสาที่สถานีที่เขาอนุรักษ์สัตว์ป่าเราก็จะเจอหัวหน้าที่กึ่งๆแบบในพรานเลยอะค่ะหัวหน้าคนเนี้ยเขาจะเคยเป็น

0: หน่อยสลงสีแดงผมยุ่งมีไว้หนวดนู่นนี่นั่นผู้หญิงคนนั้นเขาก็เหมือนช็อกไปนิดนึงแล้วเขาก็ถามว่าใช่คนนี้ไหมแล้วเขาชี้ไปข้างบนนะคะ
1: ค่ะ
0: คือหัวหน้าบอกจังหวะนั้นเขาก็ช็อกเหมือนกันนะ
1: คือรูปใครเป็นรูปหรอ
0: เขาเงยหน้าขึ้นไปเห็นศพคนโดนตัดครึ่ง
1: แ
0: ขวนอยู่บนต้นไม้แล้วคือยังเห็นอยู่เลยว่าเป็นผู้ชายคนนั้นอ่ะยังมีหนังอยู่เหมือนเพิ่งเสียชีวิตนะคะแต่เขาบอกขาดครึ่งเลยตัดครึ่งนึงแล้วห้อยเอาไว้บนต้นไม
1: ้
0: หัวหน้าก็ชี้แล้วบอกว่าคนนี้เลย
1: แล้วเกิดอะไรขึ้นกับเขาอ่ะ
0: เขาโดนโจรป่าเนี่ยแหละค่ะเขาคือคนสุดท้ายที่อยู่ในหมู่บ้านนี้เขาเป็นหมอค่ะแล้วเขาก็เสียชีวิตแล้วบ้านที่หัวหน้าเข้าไปอ่ะเป็นบ้านผู้ชายคนนี้ก็คือเป็นบ้านของคุณหมอเป็นหลังสุดท้ายที่อยู
2: ่
0: ผู้หญิงคนนี้ก็เลยรีบพาออกไปแล้วก็ไปเจอหมู่บ้านจริง
2: ๆ
0: ซึ่งหมู่บ้านจริงๆอ่ะก็รักษาให้ไม่ได้เพราะว่าหมอ

0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมามิถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
3: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
2: กินเนาะ
4: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: EFM

0: ักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นายวรสิทธิ์เปรียมประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.4ชี้แจงกรณีการเลื่อนประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณากรณีการบรรจุบุคลากรท้องถิ่น 5,928 รายว่าเป็นการเลื่อนตามขั้นตอนเนื่องจากต้องรอผลการดำเนินการของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ให้แล้วเสร็จก่อนจากกำหนดเดิมประชุมในวันที่23กรกฎาคมแต่ผลการตรวจสอบยังไม่แล้วเสร็จจึงจำเป็นต้องเลื่อนการประชุมออกไปนายวรสิทธิ์ยืนยันว่าการเลื่อนประชุมครั้งนี้ไม่ได้มีนัยยะทางการเมืองหรือเป็นการประวิงเวลาพร้อมปฏิเสธกระแสวิจารณ์ว่าเป็นมวยล้มต้มคนดูโดยย้ำว่าจะเลื่อนออกไปเพียงไม่นานและเมื่อกสท.ดำเนินการแล้วเสร็จก็สามารถนัดประชุมได้ทันทีและยืนยันว่าการตรวจสอบยังเป็นไปตามกระบวนการและทุกกรณีสามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้จากข้อมูลและหลักฐานที่มีอยู่ขอประชาชนอย่า กังวลใจด้านกองปราบเร่งขยายผลคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น

0: บริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
3: จงเดินหน้าต่อไปแม้ในวันที่ไม่มีใครเชื่อว่าคุณจะทำได
4: ้ Inspiration
2: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้ EFM Playlist Non-Stop

0: องแบบสปูน
1: ขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
0: กินโนสปูน
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
0: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียบสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
3: กินโนสปูน
4: อังคารคลุมโปง X
5: ผมเข้าไปใช้บริการร้านคาราโอเกะอันเป็นเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาจากหลังร้านน้องน้องน้องมานั่งเป็นเพื่อนพี่หน่อยพ่อก็เดินยิ้มมาแล้วก็มานั่งข้างๆผมถามน้องชื่ออะไรหรอหนูชื่อเนยครับพี่แล้วพักหนึ่งน้องเขาบอกว่าขอเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งพี่น้องเข้าไปเป็นครึ่งชั่วโมงเลยเจ้าของร้านมาบอกโอ้บอยนั่งอยู่คนเดียวร้านปิดเลยเนี่ยนั่งคนเดียวที่ไหนล่ะมีน้องเนยมานั่งกับผมเนี่ยพี่กำลังจะเดินออกจากร้านแกคว้ามือผมไว้บอยเจอเนยจริงๆใช่ไหมใช่พี่แกก็เลยต้องมาฟังว่าน้องเนยอ่ะเคยทำงานอยู่ที่นี่จริงๆแต่น้องเขาเสียชีวิตในห้องน้ำมาตั้ง2 ปีแล้วนะ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปี DJ พี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุด DJ พี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ

0: อเมริกาใต้หลายนิ้วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: อย่าหวังอะไรจากสิ่งที่ไม่ได้ลงมือทำ
4: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop สวัสดีวันอังคารดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอร่างกายเราสำคัญที่สุดนะ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
1: หายจัดจากคาตาเลยพี่
2: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada 1 2 3
5: 4 Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบูลย์เกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์

0: มันคงยากเราต้องเริ่มทำให้เขารู้สึกบ้างค่อยๆเพิ่มไปทีละนิดทีละนิดเพราะว่าไม่งั้นพี่ว่ามันจะลำบากในอนาคต
1: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-Stop

0: ต่อการโดยเขาทำผลงานได้อย่างโดดเด่นยุคสร้างชื่อกับลิเวอร์พูลฮัมบูร์กเซาท์แฮมป์ตันและนิวคาสเซิลยูไนเต็ดโดยเกียรติประวัติสูงสุดส่วนตัวคือการผงาดคว้ารางวัลบอลลองดอร์ถึง2สมัยติดต่อกันในปี1978และ1979ขณะค้าแข่งกับฮัมบูร์กในบุนเดสลีกาขณะที่บทบาทเพื่อการทีมนั้นขีดแกนสร้างชื่อได้กับนิวคาสเซิลหลังจากทัพสาลิกาดงเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกและคว้ารองแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล 1995 ถึง 1996 ก่อนจะมีโอกาสไปคุมทีมชาติอังกฤษในช่วงระยะเวลาสั้นๆในปี 1999 ถึง 2000 ในการลุยศึกยูโร 2000 ลายนิชโมกหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: มองปัญหาให้เป็นแค่ก้อนหินสะดุดได้แต่หยุดเราไม่ได
5: ้ Inspiration
2: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

สียงของนาฬิกาในเวลาผ่านนี่มันก็จะกลายเป็นเวลาตีสามแต่ความคิดมันไม่ยอมสงบคล้ายวลีที่พูดไม่จบยิ่งทบทวน

0: ัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาม
2: องหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ถึงเวลาออกจากซอนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: เติมมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
2: อย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ไหวตราบใดที่ยังมีลมหายใจเราต้องสู
3: ้ Inspiration
0: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สวัสดีวันพุธทุกครั้งที่มีเรื่องเครียดลองผ่อนคลายตัวเองด้วยการหายใจเข้าลึกๆเข้าออก
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives

0: BFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา4นาฬิกานี้ครับและนี่อาจจะเป็นก้าวสำคัญของวงการพลังงานสะอาดเมื่อทุนผลิตพลังงานคลื่นใต้น้ำรุ่น C4 ของบริษัท Plus Corp Power Ocean Plus จากสวีเดนได้รับ

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News EFM News EFM News
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงแรก6นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะคนร้ายก่อเหตุด้วยรถยนต์บรรทุกระเบิดแสวงเครื่องหน้าสภ.ตันยงจังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่เร่งไล่ล่าผู้ก่อเหตุสักครู่มาติดตามค่ะ
3: เสียวฟันน่ะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งความหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีความกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเพรสชันในระยะต่อไปและจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่24-25กรกฎาคมนี
1: ้ความสุขไม่ได้อยู่ที่ต้องมีเหมือนใครต้องดีกว่าใครต้องเหนือกว่าใครแต่ความสุขทั้งมวลอยู่ที่ใจที่รู้จักพอแค่พอเพียงก็เพียงพอวันนี้วันพระ
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันพุธลองทบทวนตัวเองว่าได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆบ้างหรือเปล่าเพราะบางทีแค่การตั้งคำถามกับตัวเองก็ทำให้เรามีความก้าวหน้าในชีวิตได้มากขึ้น
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives

0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ไกล

0: Spoon.
1: อังคารกลุ่มโป่ง
2: ผมเข้าไปใช้บริการร้านคาราโอเกะอันเตอร์เห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาจากหลังร้านน้องน้องมานั่งเป็นเพื่อนพี่หน่อยพ่อก็เดินยิ้มมาแล้วก็มานั่งข้างๆผมถามน้องชื่ออะไรหรออ๋อหนูชื่อเนยครับพี่สักพักหนึ่งน้องเขาบอกว่าขอเข้าห้องน้ำแป๊บนึงพี่น้องเข้าไปเป็นครึ่งชั่วโมงเลยเจ้าของร้านมาบอกโอ้บอยนั่งอยู่คนเดียวร้านปิดเลยเนี่ยนั่งคนเดียวที่ไหนล่ะมีน้องเนยมานั่งกับผมเนี่ยพี่กำลังจะเดินออกจากร้านแกคว้ามือผมไว้บอยเจอเนยจริงๆใช่ไหมบอกใช่พี่แกก็เลยเล่าให้ฟังว่าน้องเนยอ่ะเคยทำงานอยู่ที่นี่จริงๆแต่น้องเขาเสียชีวิตในห้องน้ำมาตั้ง2ปีแล้วนะ
3: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2ทุ่มถึง4ทุ่มที่ EFM 94
4: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโออ
7: ยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
6: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
8: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
9: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ